ทุกทีวันนี้เมื่อต่อยจะจุ้งทางอาจารย์ยมสิทอนข้องน้อยเบื่อในอย่างเจ้าทำวันทำหน่อยเมื่อทุกผู้ยอมก่อแล้วนะเดี๋ยวนี้ยอมในอย่าเจียวแต่เนาะป่าแต่จุ้งพลิ้วพลายเนี่ยป่าแรงจริงมาเบื่อจะจุ้งจวงเมียนมิดแฟนเพลงจะจุ้งทีเบื่อมองอีปีจะจุ้งกีตาร์กิ่งไม่ให้ละคู่แรงจริงไปจะจุ้งยินเมื่อต่อย

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นคณะรัฐมนตรีเลื่อนการประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาออกไปก่อนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบรมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เต็ม
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: คณะรัฐมนตรีเลื่อนการประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาออกไปก่อนเหตุเพราะมีบางโครงการยังอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมหารือนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันประชุมใหม่ในวันพรุ่งนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้แจ้งเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ออกไปก่อนเนื่องจากขณะนี้ยังศึกษาในหลายเรื่องไม่ทันแต่จะเลื่อนไปนานเท่าไหร่นั้นภายหลังนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้จะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อกำหนดช่วงเวลาการจัดประชุมครม.สัญจรอย่างเป็นทางการต่อไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2มุ่งสร้างครูสมรรถนะสูงบรรจุเข้ารับราชการในพื้นที่ภูมิลำเนา
9: ร้อยเอกหญิงดาราลัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปี2569ถึง2582พร้อมอนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรวมกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้ดำเนินการผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนตั้งเป้าหมายผลิตครูคุณภาพสูงกว่า 16,033 คนโดยจะเริ่มนับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578และจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปี2574ถึง2582โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูกรรมการแก้ไขรายงาน
1: คณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงคัดค้านข้อเสนอยกเลิกองคมนตรีชี้กระทบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
10: พลตำรวจโทยุทธนาไทยพักดีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงจุดยืนไม่เห็นด้วยต่อกรณีที่นายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าเสนอให้ยกเลิกการแต่งตั้งคณะองคมนตรีรวมถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวโดยเห็นว่าเป็นการกระทบต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพร้อมระบุว่าองคมนตรีมีบทบาทสำคัญในการถวายความเห็นและปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในบางโอกาสอีกทั้งยังเป็นสถาบันที่มีมาแต่โบราณราชประเพณีโดยเห็นว่าการเสนอให้ยกเลิกองคมนตรีหรือสร้างความเข้าใจผิดต่อบทบาทดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันหลักของประเทศชวิสาปทุมมารายงาน
1: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถูกกล่าวหาว่าฝึกทหารรับจ้างชาวโคลัมเบียเพื่อร่วมรบในสงครามกลางเมืองของประเทศซูดานสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางเมาซีเซกุลผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคแอฟริกาของ Human Rights Watch องค์การด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ระบุว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ฝึกทหารรับจ้างชาวโคลัมเบียที่ฐานทัพในภูมิภาคอันดาฟราทางตะวันตกของกรุงอาบูดาบีก่อนจะส่งไปร่วมรบกับกองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วในสงครามกลางเมืองของซูดานซึ่งกองกำลังดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงรวมถึงก่ออาชญากรรมสงครามและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างไรก็ตามสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวทั้งนี้คณะผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าทหารรับจ้างชาวโคลัมเบียมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ทั่วซูดานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 59,000 รายรวมทั้งมีผู้พลัดถิ่นภายในประเทศและผู้ลี้ภัยรวมกันมากกว่า12ล้านคนคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยการประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: แม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือกล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: โอดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได
3: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1400

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

些话不来好话啊阿姆萨你莫话你萨莫啊阿姆李叔母多次的话做不了我啊阿姆李叔母把个姑姑们家进来混尿当啊斯坦尼为了有个在西洋汉ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าตัวจ้างอ่ะเอาลิซุงด้วมงมันยังไงที่ยี่มาหนีควาตัวจ้ายี่เวลาของเพื่อในเนตพวกมันยังไงชุ่มโมวันยี่เฮชิโมสด้วงอ่ะที่จุ่มโมที่มูลของมันยังหนีโมควันยี่สามโมอ่ะนาทีเนี่ยควันยี่เฮนาเนี่ยส์ที่นี่เลยตัวจ้างอ่ะที่นี่ถ้าวิทยุว่าอีกอย่างไงดูจำไม่เหยียดครึ่งความทียังไงที่ตัวลิงยาฉีดสูบยี่ระบบยังคือ AM ง่ะที่นี่ถ้าระบบไลฟ์สดก็จะชอบไงว่าอีกเพื่อสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเครื่องไงทำไมคือที่นี่เลยไลฟ์สดเลยจังง่ะนี่ไม่ถึงยังงอไม่ยังคือไงวันลิซูบาบาบาคือพระกลางนี่ไม่ถึงยังคือลีฮาซึนิงะนิมิริญะบะเฮอะตุจิชวงะลีฮาซึนิงะนิมิริญะบะเฮแฮปปี้ยิโคนิโตนิโตนิซึโชโคกะอะวาไทอะบะเมะเฮงวาฮะนิซึโชนินิมิริญะบะเฮนะนิญิงะชวงะอะทีนิงะชะฮะบะนิเมเฮงะนะระเทมาปิมะอะติซึตาจินชะงะอาเมื่อสังโง่ไม่ยาเธอเอารถเบียงเหาะเธออีโครงการไทยช่วยไทยไงพลัสมั้งไงรัฐบาลสุดซื้อเอาลิซเบื่อมาทีเรรถเบียยาอธิบายยาเธอมาสายยิ้มซึ่งคุณแม่ของมาลังร้านยาเธอยากลุ่มมิชาชิ่งไงเอาเวลากว่ายีข้อความเหาะโทฟลามังอาเชื่อกว่ายายินลิ้นสุฟลังกันมาเหงาอเมียชิมเบียร์เขาทวงยาปีมาอย่างไงอันก็คือทวงปีมาไงที่ยากว่าเวลายิ้มลิ้นสูงฟุ้งเราอื่นไงที่นี่คือเวลาทายิ้มเดี๋ยวนี้คืออามีเฉะงอยิ้มเดี๋ยวนี้คือรถเบียร์ที่เรียบไปใช่เมื่อสองเมื่อคือละชูบิลี่ห้าดาวไงที่เป็นคืออามียิ้มเดี๋ยวนี้สมัยแรกก็ยายิ้มละหัดเลยOTP มั้งไงพอสูงฟุ้งเราก็คือยิ้มละคือสูงฟุ้งเราเป็นไงไปคว้าตาวัตรสองคนได้ยังไงตัวยี่ละหัดเลยละหัด OPT มาสู่คนละเบอร์ยี่ละคือสู่คนละเบอร์ยากสิริเบชยังไงที่ถึงมองว่าไม่ยังไงคนเนี่ยเจ้าหน้าที่ไงที่รถบีเยอร์บอกกว่าชิสุเป็นยังคือวัตรทัวร์ฟลายิงว่ายี่ข้อมูลเพิ่มเติมว่ายี่ข้อมูลกูมาหลุดมาหลุดเบอร์คือที่ดีหลุดละมาคือตัวชิ่งไงที่เป็นอย่างเช่นว่าเดิมมาสาวรถเบียนยี่จะเจอคนได้ว่าไม่ไงสื่อร้านนี้คือเวลาข้อมูลงานที่เรียกร้านนี้นี่คือยังมองยี่ข้อมูลเดียวมายี่ละหากุมารธรรมเดียวมาไงที่ตัวเชที่เป็นอย่างไงปีขวาอามาตัวเชื่อที่บอกว่าพอหมัวงูไม่ยังไงพอจีตัวเฮงมาคือทักเกอทายเยทายนี้ช่วงไงยาอะไรจะคือทายยังทำไมยังคือกลุ่มมิชาชีไงลาโชมาคาสุติบุมาไงเอาละบอกว่าชื่อร้านเองกุเลยีจะมาง้อทีนี้ดีจะมายี่ละหาผ่านง้อพัสดุมาเดียร์มาเกือบเป็นยังไงมาทายชงไงอันนี้แบบว่าปัจเจกสุระไงว่าชื่อว่าว่าสุดสุดเพลิดเพลินที่ปีมาไงจะติดกระทงมาสบายคืออัตมายาจะรีทัวร์ฟลาเบง้อเอาละยี่ข้อมูลเพิ่มเติมเดียร์ไงพับมาเกือบไม่เคยนู่ยี่สิบมาบอกว่าเป็นยังคือที่ทุฟลายิงอ่ะที่รีบข้อชมยาชิงอ่ะที่พญาเปียข้อมาที่ชีพามัวพัดจิตตัวไม่เคยไงถัดยุติถัดเชื่อไปชิงมาเหรอรัชโอมาคาสุฟังอ่ะว่าลายที่รีกึ่งลายชิงอ่ะเปียข้อกว่าโซโรทะเบียพญามองงมันยังไงกว่ายี่แอปกระเป๋าตังจริงอย่างคือที่ติดกาตัวชิงอ่ะกว่าโรทะเบียมังอ่ะที่แบงงมันยังกว่านี่ประเด็นแบบข้อนี้โซสุฟลาพมันยี่มาคือสมามังไงโซแบงกุลิเยตัวเคยถัดยุติอ่ะอาจจะเป็นยังไงเฉพาะงานปีขวามาเอาโทรศัพท์มือถือจุดสูงกว่าวิ่งแอปพลิเคชันไงแอปที่แอปเป่าตันมาดาวน์โหลดก็ยังคืออ่านว่าอีกคนนั้นดีเยอะทีเดียวสมัครงานยิ่งเบ่งแบงก์ยิ่งชิบแบงก์ยิ่งเบ่งไม่เคยสมัครงานยิ่งเบ่งกว่าวิ่งดีเยอะยิ่งยังตัวที่ติดใกล้ชงานวิ่งชิบเบอร์ยิ่งสมัยว่าไงสมัยเบอร์อะไรเงี้ยสายนิดส์หุ่นยาเบอร์อินเดอร์กว่ายิ่งข้อความมาสุภาพชิงแงนโน
ผายามผายามงาสมัยถึงมายิ่งเวลาไปคืองาแต่น้ำแบ่งยุ่งงอนเนี่ยสมมติคนนี้คือสักว่าสมมติสติริสมัยเป็นงาไปแต่ไม่ได้ชกงานตีดีมากก็ไม่ยังคือมาคือแม่น้ำแบ่งยุ่งงอนที่เขาบอกว่าบาทสวัสดิการไงที่เขาบอกบาทคนจูดูสบายคืองาสิ่งที่ควบคุมระยะกว่าใช้ระบบเอไอคนนี้คือกับกลุ่มยังบ่ดงงาปีว่าสิ่งที่ควบมาบริบาคุจงจุสบังแง่วิเลยยามาว่าผู้บังคับข้าผู้บังคับว่าบังแง่ว่าเตี้ยที่เรามันต้องมาทราบเนี่ยคืออังอับฟื้นยามบังแง่ส่วนว่าระบบว่าที่เรื่องตัวสุภูมิเกิดไม่ใช่แง่ทำไมยากว่าระบบว่าที่เรื่องระบบเอไอว่าที่เรื่องกุญแจบ่ดงแง่ทำไมถึงมาเจตแง่อาจจะไปฟังกับมังว่าไม่ยากแง่ทำไมคือยามอัตโนมัติเรื่องโอค่ายามบังแง่ที่ว่ามันชิฟหน้าแง่ที่ว่าบาคุจงเตี้ยสุบังแง่อาทิตย์เป็นยังคือที่ชงฮาทีเนี้ยเป็นเราเงื่อนไงผมจริงๆคือกับกุญญ์กับเชิงง่ะผมบอกดูละมาดูละพังง่ะอาทิตย์เป็นเราผมบอกย้อมเป็นยังคืออาบาลีมาเป็นยังคือเงาะที่ทีทุกเจ้าง่ะทีนี้ที่ชงฮาทีเนี้ยว่าเนี้ยคือกูฮาสืบเป็นยังไงกูฮาสัตว์สืบยังไงอาทิตย์นี้ที่เราบอกว่าไทยช่วยไทยไงหกสิบสี่สิบมั้งไงที่เราบอกอามาสาว่าเราจะไปยังสุโขทัยมาเฮียถือว่ามาเฮียติดตัวบังเงาะอาบาร์ดมาที่เรียกว่าไงอาวารีมาสีเรว่างง่ายอาจจะไปคือมามองว่าลงทะเบียนไงมาคือมีลงทะเบียนง่ายกว่ายี่แอดกระเป๋าเต่าง่ายอาจจะยังเท่าบ่ยี่เบสโซเมียคือสมัยมาชื่อไงนึกว่าจริงคือยิงยาติกายจังง่ายทำไมแต่ปีเมื่อสุจิช่างง่ายอาจจะไปคือปีความมาอาวารีชีสมัยมาคือกว่ายี่แอดกระเป๋าเต่ายี่คือที่ลีจังง่ายกว่ายาโทฟลายิงลิงโซฟลายิลาเขายิงสมัยจะมาคือมาโจ้ไงทำไมคือกลุ่มมิชาเชียว่าเกลังอ่ะมันก็แต่จะมองฝรั่งอ่ะตียังไงทำมาแต่ช่องก็ไม่เคยตีถิ่นมาปีมาใช่ไงสมองก็ไม่ยังไงที่เราบามาเยซูไงโอ้สมุทรไงโอ้ที่ยังเหรอโอ้สูสูมีไงมาลิปาลิมาจูสูไงโอ้จานเนื้อจานชีสจูสูไปเหรอมาเหรอตียังนั่นอะไรไปเหรออยากขึ้นยังไงไปอยู่ข้างว่าอาทิตย์เป็นยาโอ้ลิปาลิมาไงอวันจันเนจันชิดุสุเบกามาเหตแต่จันยีไม่ใช่ไงปีขวาจะปีโอ้จันเนจันชิยุโกเชียมารุงอ่ะอาทิตย์กว่าอาโมสเป็นไงพี่มีจิชิเชียมาจามากามาเอติลิฟามงโอ้เป็นยังไงโอ้ที่ยาหน่วยงานยิบบุธมาละทอฟูยิงว่าที่เรียกบริไซน่าที่เรียนจากจีนเชื่อว่าคือยินน่าเป็นสิ่งยากที่เรียนบำบัดเยียชงานอาทิตย์แรกมันยังไงยี่เบอร์โทรมันยังคือ1386ไงทีซาเหตุโฉงอ่ะทำไมครับว่าโทฟูยังไงที่เรียนอะไรเรียนยินจากเชื่อว่าว่าที่เรียนเปิดไซน่าไงปีกว่าว่าจานนี้จะเชื่อไงเอาลิปันมาเงาะมาที่ฮิตบอกว่าอย่าพี่มีจามาก้ามาจับมาเงาะที่ยิ่งกูจับมาเพื่อยี่พันเมตรไปเออตัวเออตัวสาเอตัวตัวสาเฉงแง่อันนี้ไปเออวุ้ยบุญมาทุกฟงยี่ทีเปิดสายหน้างานอันนี้ไปเออง่ะมาเออพอหมดไปเออแง่ไม่ใช่จะทีแก้ไขยังง่ะเอาพัชเชฟรังโอไม่ใช่ทีอย่าพี่อย่ามีเธอแง่ที่ไปเออเอาจันเหนือได้ไงเอาจุเฉียนี่อันนกเขาเบียร์ไปเฉงแง่ที่เป็นยังง่ะมาเออจันเนี่ยจะชิดจงไม่ใช่ไงเอาลิปาลิมาจะไปเออที่เรียนก็ตื่นจังอ่ะพี่ว่ายาตุเฉียพยาบาลไงอามีบุญมาทุกคนยังที่เรียนอาลีจอดเขาที่เรียนเปิดสายน้ำว่ะที่นี่ยล่ะบำบัดยาคือยินหน้างานมาถึงมาพี่ว่าแต่แจ้งตื่นจังอ่ะที่นี่งานจะมาเที่ยวช่วงมันยังคือตีถิ่นมาปีมางานจะมาว่าซึ่งมันยังคือนิ่งเหนียวโก้ไงอะไรแต่คนยาประกาศจังอ่ะอามาว่าโอ้ยคลิปวิดีโอมาแบ่งไงว่าโอ้คอนเทนต์ชามาหรือง้อเอาวิคลิปเดียวมาเป็นยังไงที่อามาสั่งซื้อมาเกี่ยมง้อมันยังว่าโอ้วิชิมส์เลื่อนยังง้อว่าจะมาแบ่งไงจุปั้มแบ่งไงเอกว่าไลฟ์สุยมามาคือถ่ายเย่บุรุงาเอาวิตุนสู้คือมีความผิดยังหรือง้อเอาวิตุนสู้คือช่วงไงอาทิตย์นี้วิแชร์สูตรช่วยงานปีขวาเธอจะเมื่อแบบจุดปั้มเป็นงานกว่าที่พ่อเนี่ยมาขันจำมั้งไปจนสมองกว่าเนี่ยกุลีมาที่ลีมางานที่เชื่อพามองเป็นยังไงมาคือกลุ่มมาในช่วงงานอาทิตย์แบบงงเป็นยังไงมาคือถ่ายเชยงอต
อติยังเอสุรญีเกมาเฮไทยงาทมาเฮยากฎหมายถัวบุรมาง่ายอาวุธคลิปชาญิสุรมามาสุรไลสุยมามาอติยังเอาวิตีสุนเบยิชัยสุนเบง่ายยาถ้ากฎหมายถัวบุรมาโงมันยังไงโฮบิบะเฮงวะโคบิโรชวงาฟุบาโคจามาโงมันยังเฮก็พามีอะไรยังไงมาเฮที่ที่ชาติเปรย์ชงอ่ะผู้บังคับเนี่ยก็มีอะไรที่ชาติโคจางอ่ะเขาเบื่อหงว่าโคจะเบื่อปรังอ่ะปีขวารีบอกว่าเอาที่เรศุลาไลสุยมามังอ่ะบ่าวที่วิจิตรสมองวายงอ่ะที่ก็มาข้ามายมามาคือเอทิเชียเนี่ยคือเอาวิตรสุนแบงยิ่งใช้สุนแบงอ่ะทำให้เนี่ยมีความผิดที่จะจับปรังอ่ะอะไรบ้างคือมาคือทายเยชกง่ายทำให้ยาอาทิตย์แจ้งเตือนพลังงานอาทิตย์เป็นยังไงอเมซานลามกว่าตัวความเกินน่าจะของงานถ้ามาเหรอว่าลิสุแทมิลิสุว่าลิสุมากกว่ามั้งงานนั่นยังจะของงาน

kuku tele si jajang o bam guar cuma nga ati bang o manya sho nga ama ke zaman nga pi kwa wo tinyi nga ringi nga wo trosa ni ke jang o bang nga sa gua so lai su ya bang nga gua a tui ma khan sa ma nga la ma ji zu pa ji do nga ma nga ji ge zu ma ba zu pa nga ati shi mi chim se lu ji mo ati shi bang nga ma a lai su ya bang nga ke awo de shi pa ji zu nga ke nga ama ke ta ni du ye ta cha ye a su la sa su ye ba shi nga ma ke a wi ti su he mi kwam pi nga a wo ti li chuo bu nga ati ji gua ye a ye sha su ngo ye de su ga ke nya mi kwam pi nga ho be ngwa ko phụ bà chỉ sẽ sử dụng giang ngà để mà hơi để mà chen tùy cho ngàn à thế nhưng ngà thế mà thầy sơn ngô mới nhà ngà thế thì mà sao bà hơi à vô phát nữa bà ngà thì cái tôi hơi mờ hà cứ liên ngà mờ hà liên ngô mới nhà bị khoa qua vô lồng một chỗ quay à tiếp bản năng phong ngà ngà qua mờ hà li bà hơi ai giờ sụp ngà ừ thế mà à cái giờ chuyện ngà bị khoa thế mà một chút bà vô bị khoa lồ xe bà ngà ra mờ hà phải liên bà hơi ngà à vô quay bị miếng sợi đôi mà phải một chút bà hơi lo shi mun nga a ti ba mun nga ti mo hali tsu ba lang ba ng wa wo wi ti ngwa lu la ya ma nga a li le kwa shi ma a ma ga ga ku ning ga che nga a yi si ji ma fa ma khang ba he a mi ji ni he pa le a ji hwa sha ba nga a di ba ya li zi ti le na ya nga yi wo ti ma ngo ba nya pi kwa wa wo a lo mo sha wa yi pi me do ngwa yi ka cho wa wa yi shi do ga kwa ti pa na for ma he a pi kwa pa bu มีโมสภาอยู่บ่เฮยะคืออามีชาปาลืออิชิชากะบ่รงาอาจารย์นี้บีไปบ่เมื่อหาคือไปเรียกบ่เฮาวว่าที่ปันน้ําผมไงชื่อชื่อบ่เฮาตึกมามาตุชิงะบ่เฮาวโลเฮชื่อสังอ่ะนี่มาดิมางอบ่เฮาเอาวมันนาที่เดกกุญญ์กะเชบ่รงาตมาเอาวที่ปันน้ําผมมาเฮางอยิ้มอายุกะเลียเลงาบิงะพอหมดก็เลยพอหมดอายุพอก็เลยบ่เฮายินีขอปันลืองอยิชิชากะงาตมาอาจจะตัวอย่างงั้นที่ถึงมองมันยังงั้นกว่าว่าอาจจะเหอมันอะไรก็คุยงี้ก็ใช่เปล่าอาจจะมันจะบอกว่าวุ่นลุ่มเชื่อว่ามันจะเชื่อรับประชินเปล่าว่าวุ่นเสบอาจจะมันจะบอกว่ายิ้มนั่งเงียบเปล่าเหอมันก็คุยงี้ก็ใช่เปล่าถึงมันดีเสบอขึ้นยังเยอะจังงั้นว่าวุ่นที่ปั่นน้ำฝนไงว่าลมจะเชื่ออาจจะมีตัวอาจจะเชื่อตรงไงถึงมันเหอก็เยอะจังงั้นเปล่าอามากลามว่าก็คุยงี้ก็ใช่เปล่าอย่างที่นี่เหอก็คุยงี้ก็ใช่ยังงั้นไปว่ายี่สิบยี่ก็มาเหอจูเลโกะกายก็มาเหอไงเชื่อมันนะมาเหอชาปาเลงอ่ะยี่สิบวุกงะมหันลิตะเบอร์ขึ้นยังอยู่ว่างอ่ะซ้ำมหันลิบ้าโอ้ที่เชื่อมันจะเบอร์หลัวเชื่อสังอ่ะอาเบอร์อามาหลอมันยี่ก็คุยงี้ก็ใช่งะอาที่ยังไงที่มาเที่ยวช่างโอ้เป็นยังไงที่ช่างโอ้ได้แบบยังไงอาวุนี่มีก็พวกยังไงที่ยี่สิบกุญญ์งะยี่สิบกุญญ์ซื้ออาที่เลยรถเบียนที่เลยยี่เปลงอ่ะที่อาวุไทยช่วยไทยพลัสมั้งไงโสดลิตมั้งไงเอาอีเบสบ่เฮยจีนกดยิงใจอีตางอ่ะเอาอีชิบ่เฮยจีนรถเบียนที่ยิงอ่ะเอาอีมันบ่เฮยกว่าทานแบบยังไงกว่ายีแอดกระเป๋าตาติกางอ่ะวันนี้ประเด็นแบบคนยีย่าอีลิสโฟราดงอทันยิ่งถึงยีจะมาเฮยที่เชียงของจงอ่ะไปคว้ามาที่ชีทาจีโจมันจะเฮยอันนี้เนี่ยเฮยกลุ่มมิชาชิงอ่ะเอาละเกินละยียีจะมาเฮยจงอ่ะมาเฮยจำมึงอ่ะอาวุธที่สมัยยังมองไม่เห็นไงยี่เวลาไม่เห็นไงในนั้นชุดมุขวันยิงอ่ะสักว่าสมุทรนี่จะกุญแจสติลิเปียงงานเมื่อที่มาเจนตัวงานจะได้กระโดดบ้าวมาสบายยี่เวลาจะไม่เห็นไงมันจะไปได้ที่นี่จะกุญแจพักก็ไปไงอาวุธยี่สิบมองไม่เห็นคุยหลังไม่เห็นมันทำไม่ได้เฉพาะงานอาทิตย์แรกก็ไม่ยังเฉพาะงานในมีที่มูลค่าปีมามาคืออาทิตย์แรกจวงอ๋อถึงจุดไงอาเชื่อว่าเฉพาะยากในนี้ฟุระเจ้ามาสาว่าวรถเบียงว่าเธอไทยช่วยไทยมั้งไงเธอว่าคนละครึ่งจะมั้งไงเอามาสายารถเบียงมาคือหลักโซ่จำกายงานว่าอเมริกาเซินจะมั้งไงนั่นอยู่ฝรั่งไงเจ้ามาสายายาโครงการมาเพิ่งไงโซ่จำนวนจำกายงานหลักโซ่เป็นยังคือศาสตร์ล้านวัตต์ทีเดียวเกิดยังไง30ล้านเสียงไงอาทิตย์เป็นยังไงมาไม่เพิ่งมาคือทีเดียวว่างอาทิตย์แรกชาวคนงานมาหมัวสมัครโซ่หมัวยิงใหญ่บ้างงานไปขวานุสนใจงานนุยอยู่ใช่ไหมยิงใหญ่สมัครงานมายาอีสิจะคือซาซ์ล้างวัดสถิตเล็กกระดุงอาทิตย์นี้คืออามุสับเบงงานยากกว่าสมัครงานที่7วินาทีไปคืองานสมัครโซ่ไปยี่ชาสมุทรลิปเปอร์ชาวคนงานอาทิตย์นี้คือมาใส่ยี่แอร์นี้คือกว่าอาบ่ห่อ
一般他做把个那个马做我，听过也没那么好嘛，做生意没生意，哎，个人家是哩啊，哈不冷啊，他们也个是啊，真正不冷啊。我不就是啊，一边就是我人家是哩一种啊，阿拉不讲嘛，一边说不个啊，我一时的话什么啊，答应啊，我对你是人家是个一种啊。啊，这边讲啊，三年来做么欢迎啊，这么我的话木来话就红啊。你咩我嚟噶历史我，不过古巴他只买噶，所以他先买噶啊，以克隆方式嘅，提到呢下是只做嘅，因为我不系 AM 啊，啊，我就话他啊，为啲用翻嚟加数嘅，嚟数啲数落去啊，佢冇啊，啊，不过三年零零啊，做冇关系，只冇话就话冇嚟讲啊，我就话佢得咋，另外啲我讲啊，花花，สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกรมการปกครองสั่งด่วนทุกจังหวัดกำชับให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตจดทะเบียนสมรสและสกัดกั้นขบวนการสมรสอำพรางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: กรมการปกครองสั่งด่วนทุกจังหวัดกำชับให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตจดทะเบียนสมรสเน้นคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและสกัดกั้นขบวนการสมรสอำพราง
8: นายนฤชาโคสาศรีไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อกำชับให้สำนักทะเบียนอำเภอสำนักทะเบียนเขตและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตการจดทะเบียนสมรสเพื่อป้องกันขบวนการมิจฉาชีพข้ามชาติใช้ช่องว่างจากการจดทะเบียนสมรสอำพรางเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามกฎหมายประกอบกับกรมการปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านทะเบียนสมรสของบางสำนักทะเบียนที่อาจไม่เป็นตามระเบียบกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของระบบทะเบียนราษฎรโดยกำหนดแนวทางคัดกรองและตรวจสอบบุคคลกลุ่มเสี่ยงอย่างละเอียดเพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาทุกขั้นตอนหากนายทะเบียนตรวจพบพฤติการที่เชื่อได้ว่าเป็นการสมรสอำพรางให้ใช้ดุลยพินิจสั่งปฏิเสธการรับจดทะเบียนสมรสได้ทันทีชนัญชิดาแสงทองรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียครูจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีพร้อมระบุสถานศึกษาต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบ
9: นายปฏิยภัทรกิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในนามของกระทรวงศึกษาธิการขอแสดงความเสียใจและร่วมอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของคุณครูฟาติเมาะยางุครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิจังหวัดปัตตานีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกโดยเฉพาะในบริเวณสถานศึกษาซึ่งทุกฝ่ายควรร่วมกันปกป้องให้ปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการยังคงให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาโดยหลังจากนี้จะมีการกำชับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นอีกพร้อมทั้งจะรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนรับทราบต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเตรียมเสนอ3มาตรการเร่งด่วนต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรในฤดูการผลิตนาปี
10: นายปราโมทย์เจริญสินนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ชาวนาไทยเกือบทุกจังหวัดได้เริ่มการปลูกข้าวนาปีแล้วซึ่งในฤดูการผลิตนี้เกษตรกรต้องเผชิญกับความเดือดร้อนตั้งแต่ต้นฤดูการเนื่องจากต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งราคาน้ำมันสารกำจัดศัตรูพืชและราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าเท่าตัวโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่ปรับขึ้นไปถึง 1,500 บาทต่อกระสอบซึ่งในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติที่จะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้สมาคมจะเสนอที่ประชุมให้พิจารณา3มาตรการเร่งด่วนประกอบด้วยมาตรการเร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทแก่เกษตรกรที่ตกค้างสำหรับปีการผลิต 2568/69 กว่า 230,000 รายรวมไปถึงมาตรการเสนอขอเงินเยียวยาสำหรับผู้ปลูกข้าวนาปลังที่ประสบภาวะขาดทุนโดยเสนอขอความช่วยเหลือในอัตราไร่ละไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายรับไม่เกิน20ไร่และอีกมาตรการคือการลดต้นทุนค่าปุ๋ยผ่านระบบคูปองส่วนลดใบละ200บาทจำนวน20ใบต่อรายคาดว่ามาตรการต่างๆจะได้รับความเห็นชอบเพื่อให้ชาวนาไทยสามารถยืนหยัดและทำการเพาะปลูกได้ต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: สมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: การเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัตรต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภวันนี้แข็งแรงเรายังหาเงินได้แต่ถ้าเกิดว่าเราแก่เท่าหมดแรงกายไปจะมีเงินใช้จ่ายได้อย่างไรกับประกันชีวิตแบบบำนาญช่วยบริหารได้ประกันชีวิตแบบบำนาญคือประกันชีวิตที่เน้นการออมเงินคล้ายประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์โดยผู้เอาประกันชีวิตจะต้องชำระเงินเบี้ยประกันเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำไว้แต่รูปแบบการคืนเงินจะไม่มีการคืนเงินระหว่างทางผู้ถือกรมธรรม์จะต้องชำระเบี้ยอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุเกษียณเช่น55ปี60ปี65ปีหรือแล้วแต่แบบและจะได้รับเงินเอาประกันชีวิตคืนในรูปแบบเงินบำนาญจนถึงอายุ85หรือ90ปีหากถามว่าประกันชีวิตแบบชำนาญเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการวางแผนการเงินไว้ใช้หลังเกษียณในจำนวนที่แน่นอนคนที่สามารถรับความเสี่ยงได้น้อยกว่าการลงทุนเพื่อการเกษียณช่องทางอื่นๆคนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการบริหารและลดความเสี่ยงต้องการความคุ้มครองชีวิตและคนที่

ะได้รับหลังเกษียณอายุโดยการออมเพื่อเกษียณอายุเป็นการออมเงินระยะยาวที่ต้องมีวินัยในการออมเป็นอย่างมากลำพังหากเราออมเงินด้วยตัวเองเราอาจจะออมไม่ได้ตามเป้าหมายดังนั้นเมื่อทำประกันบำนาญเราจึงแน่ใจได้ครับว่าเราจะมีเงินส่วนหนึ่งสำหรับการเกษียณอายุอย่างแน่นอนนอกจากนี้เราจะมีเงินได้ที่แน่นอนที่จ่ายออกมาให้เราเป็นประจำเนื่องจากเงินส่วนมากที่เราจะได้รับหลังเกษียณอายุมักจะเป็นเงินก้อนทำให้มีคำกล่าวที่ว่าในช่วง5ปีแรกของการเกษียณอายุจะเป็นช่วงฮันนีมูนพีเรียดครับเพราะจะมีเงินก้อนออกมามากพอสมควรทำให้เราไม่มีการบริหารจัดการเงินก้อนสุดท้ายที่ดีพอเงินนั้นก็อาจจะหมดก่อนที่เราจะสิ้นอายุขัยได้เพราะฉะนั้นการมีเงินประกันบำนาญก็จะทำให้เราอย่างน้อยๆก็มั่นใจครับว่ามีเงินส่วนนี้ที่เป็นเงินเกษียณที่แน่นอนของเรานอกจากนี้ยังได้ความคุ้มครองชีวิตกรณีที่ผู้เอาประกันจากไปก่อนวัยอันควรก็สามารถที่จะระบุผู้รับผลประโยชน์ได้ตามที่ต้องการนอกจากนี้ผลประโยชน์ที่ได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะได้รับการยกเว้นภาษีเบี้ยประกันบำนาญสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนดโดยค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีและไม่เกิน 200,000 บาทต่อปีหรืออาจลดหย่อนได้สูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปีกรณีที่ยังไม่ใช้สิทธิ์ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไปทั้งนี้หลักเกณฑ์จะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนดสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่ติดต่อที่เบอร์053 112 7302

0: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579
5: นาฬิกา10 นาทีถึง 16 นาฬิกา

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ตามรับฟังสวทชเชียงใหม่วันนี้อยู่กันในรายการคุยสบายยามบ่ายเวลาเดิมที่มาเจอกันบ่ายสามโมงกว่าถึงสี่โมงค่ะเดี๋ยวช่วงครึ่งชั่วโมงแรกนะคะพูดคุยกันแต่ว่าครึ่งชั่วโมงหลังถ้าคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรโทรเข้ามาได้เลยวันนี้นะคะอยากจะฟังเพลงรักหวานซึ้งรักอกหักมาได้เลยเพราะว่าบรรยากาศวันฝนพรำแบบนี้ที่บ้านคุณผู้ฟังฝนตกกันไหมเมื่อสักครู่นะคะแฟนรายการจากดอยสะเก็ดบอกว่าหอบฝนจากตังในเมืองไปตกดอยสะเก็ดหน่อยละเจ้าตอนนี้ที่สถานีฝนหยุดตกแล้วค่ะแต่ก่อนหน้านี้ฝนตกค่อนข้างหนักแล้วก็แรงมากๆนะคะมีหลายพื้นที่ทางลำพูนอะลมแรงอยู่ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยก็เสี่ยงมากนะคะที่บ้านก็ส่งคลิปมาบอกว่าโอ้ยล้มหลวงแล้วลูกล้มหลวงมาอีกละพายุนะคะช่วงนี้เดินทางไปไหนก็ด้วยความปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีค่ะเช็คคุณภาพอากาศเช็คสถานการณ์กันก่อนว่าจะเจอฝนไหมนะคะก็เปิดแอปดูได้แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยค่ะคุณผู้ฟังเวลาใกล้เลิกงานแล้วใกล้เลิกเรียนแล้วหลายๆคนก็ไปรอรับลูกที่โรงเรียนนะคะหลายๆท่านก็ทำงานอยู่โค้งสุดท้ายของวันละเตรียมเก็บของเก็บสัมภาระกลับบ้านนะคะหรือท่านใดอาจจะเลิกดึกหน่อยอาจจะมีการเตรียมพร้อมๆเปลี่ยนกะกันแล้วแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนหรือว่าคุณผู้ฟังทำอะไรกันอยู่ก็เปิดสวทชเชียงใหม่เราอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยววันที่28จะลงพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดนะคะพาทีมงานไปสำรวจความคิดเห็นค่ะที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมไทยไตลื้อบ้านใบบุญค่ะเป็นศูนย์เรียนรู้ของแม่ปุกนะคะถ้าใครอยู่ระแวกนั้นไปเจอกันได้นะช่วงเวลาประมาณก่อนเที่ยง10โมง11โมงนะคะท่านใดสะดวกแล้วก็อยู่ในโซนของดอยสะเก็ดไปป้ากันได้นะเจ้าไปเจอกันได้นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ถึงโครงการดีๆของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะล้านนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟส2026นะคะซึ่งก็เป็นโครงการที่ได้รวบรวมศิลปินล้านนาภายในงานนี้มีทั้ง SL Music ค่ะคุณอ้อมณีรัตน์รัตนังมีวงดนตรีลูกทุ่งร่มแดงโรงเรียนสันกำแพงแล้วก็มีศิลปินชื่อดังค่ะชื่อเลยนะหายไปถามน้องชื่อเลยนะไต้ฝุ่นไต้ฝุ่น KPN ไต้ฝุ่นกนกชาติอันนี้เป็นคนเชียงใหม่นะค่ะอยู่สันกำแพงต้องรู้จักแล้วนะน้องไต้ฝุ่นนะคะน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันกับพี่แจงนั่นแหละน่าจะเป็นน้องไต้ฝุ่นเรียกน้องไต้ฝุ่นละกันคุณไต้ฝุ่นละกันเป็นศิลปินชื่อดังที่มีผลงานทั้งละครมีผลงานทั้งงานเพลงแล้วก็ประกวดเวที KPN มาก่อนก็คือชื่อเสียงโด่งดัง FC ไปรอเจอกันได้เลยเจ้าวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569คอนเสิร์ตนี้เป็นฟรีคอนเสิร์ตนะคะคุณผู้ฟังเป็นฟรีคอนเสิร์ตไปม่วนไปจอยไปถ่ายรูปกับศิลปินไปสนุกสนานกับวงดนตรีนะคะไปม่วนจอยกันได้เลยเราจัดกันที่ลานกิจกรรมด้านหน้าเมเจอร์ซินิเพ็กชั้น4ของเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ค่ะเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่นะฝั่งมาทางสนามบินนะคะเดี๋ยวไปเซ็นเฟสก็คนละที่นะเราอยู่ที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะคะชั้น4ค่ะหน้าเมเจอร์ซินิเพ็กจะมีลานกิจกรรมกว้างๆเราก็จะเปิดเป็นพื้นที่ที่เราได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆนะคะเปิดเวทีให้กับศิลปินชื่อดังของเชียงใหม่เราได้แสดงศักยภาพเต็มที่นะคะแล้วก็มาม่วนมาจอยกันได้เลยสำหรับคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเดี๋ยวทักทายกันเข้ามาค่ะเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงหลังเนี่ยเปิดให้เลยให้แบบจัดเต็มประมาณ9เพลงถึง10เพลงอ่ะถ้าอย่างนี้ก็โทรติดแล้วก็ขอสัก2เพลงก็ได้แบบนี้ก็ได้นะคะเอาอย่างนี้ค่ะในช่วงนี้นะคะท่านไหนไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยวางแผนกันได้ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เราจะมีกิจกรรมงานบุญของจังหวัดเชียงใหม่เนาะงานบุญของจังหวัดเชียงใหม่ก็คือวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชามีประเพณีเตียวขึ้นดอยค่ะเตียวขึ้นดอยสุเทพไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่กันนะคะซึ่งแน่นอนว่าเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเป็นงานบุญใหญ่ค่ะท่านใดที่วางแผนจะไปร่วมบุญใหญ่ครั้งนี้ก็ต้องเตรียมในเรื่องของสภาพร่างกายให้พร้อมเพราะอาจจะเจอฝนได้พยากรณ์อากาศตลอดทั้งสัปดาห์นี้จนไปถึงปลายเดือนนะคะก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของภา
าคเหนือตอนบนโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังกันอยู่เนี่ยข่าวสารที่เกี่ยวกับงานบุญของจังหวัดเชียงใหม่เราก็จะมาบอกกล่าวกันเสมอเลยตลอดเส้นทางค่ะก็จะมีบูธอาหารเครื่องดื่มต่างๆนะคะบริการนี่เพราะว่างานบุญแบบนี้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคุณผู้ฟังเนาะเขาก็จะมาโปรโมทสินค้าต่างๆออกบูธต่างๆเพื่อที่จะให้บริการกับสายบุญทุกท่านที่จะเตียวขึ้นดอยไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองก็คือที่พระบรมธาตุดอยสุเทพนะคะท่านใดที่มีแพลนว่าจะพาครอบครัวพาคนรักไปทำบุญเตียวขึ้นดอยกันก็เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมค่ะแล้วเจอกันวันวิสาขบูชานะคะเอาล่ะและอีกหนึ่งงานบุญค่ะวันที่4มิถุนายนเป็นงานทำบุญเมืองของเชียงใหม่เขาจะจัดทั้งหมด10จุดด้วยกันสวทเชียงใหม่จะถ่ายทอดเสียงนะคะการประกอบพิธีอันเป็นมงคลทำบุญเมืองเชียงใหม่คุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังสวทเชียงใหม่ก็จะได้รับฟังบรรยากาศแล้วก็อยู่ในร่วมของพิธีทำบุญเมืองในครั้งนี้ไปด้วยถ้าไม่มีโอกาสมาร่วมพิธีที่หน้างานเนาะแต่ท่านใดที่ประสงค์อยากจะบริจาคปัจจัยอยากจะสนับสนุนโรงทานก็ติดต่อทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เลยเจ้าก็ประสานไปได้ที่เทศบาลนครเชียงใหม่นะคะก็เป็นข่าวสารดีๆที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านค่ะสายบุญเป็นข่าวสารสายบุญทั้งนั้นคุณผู้ฟังนะคะงานบุญของเราเนี่ยโอ้โหเดือนพฤษภาคมเนี่ยถ้าพูดถึง12เดือน12ธีม12การ12เทศกาลแผนผังตารางปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เดือนพฤษภาคมจะเป็นเดือนที่มีอีเวนต์งานบุญเยอะมากไม่ว่าจะเป็นประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินค่ะใส่ขันดอกที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารมีประเพณีเตียวขึ้นดอยแบบนี้นะคะวันวิสาขาบูชาซึ่งจะมีวันสำคัญเกิดขึ้นเยอะค่ะต้นเดือนมิถุนายนก็ยังคงเป็นบรรยากาศของงานเมืองก็คือทำบุญเมืองทำบุญเมืองนะคะแล้วก็เข้าสู่เดือนมิถุนาปุ๊บเนี่ยเขาจะเรียกว่าไพร์มันไพร์มันก็จะเป็นกิจกรรมของพี่น้อง LGBTQ ต่างๆที่จะออกมาทำเวทีสร้างสรรค์มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคมสร้างความตระหนักสร้างการรับรู้เรื่องความเสมอภาคและความเท่าเทียมต่างๆนะคะเกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนมิถุนายนสำหรับเดือนกรกฎาคมค่ะจะเป็นบรรยากาศของงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาก็จะมีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งทุกสัปดาห์นะคะในแต่ละเดือนและสังเกตว่าทางอบจ.เชียงใหม่เขาจะจัดคอนเสิร์ตโอ้โหจัดฟรีคอนเสิร์ตแต่ละทีนี่ปังมากๆนะคะพ่อค้าแม่ค้าเขาก็มาจับมาตั้งบูธตั้งร้านกันพี่น้องประชาชน FC ของศิลปินก็มาจับจ่ายใช้สอยกันแบบสนุกสนานจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเรื่องของคอนเสิร์ตที่จัดแล้วประสบความสำเร็จก็ต้องยกให้เลยจริงๆแล้วเชียงใหม่อ่ะใครมาจัดคอนเสิร์ตก็ประสบความสำเร็จเพราะว่ามันเป็นเมืองที่เราต้องการม่วนต้องการจอยเสียงเพลงเสียงดนตรีพร้อมกับศิลปินในดวงใจเป็นอะไรที่เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายจริงๆเนาะคุณผู้ฟังเนาะบางทีวงนี้ลูกชอบวงต่อไปพ่อกับแม่ชอบก็พากันไปเที่ยวทั้งครอบครัวเราจะเห็นแคปชั่นว่ามาถึงจุดที่ต้องมาส่งลูกดูคอนเสิร์ตแล้วอะไรแบบนี้นะคะเราจะเห็นแคปชั่นเนี้ยตามเพจ Facebook ก็เห็นบรรยากาศว่าในวันนี้การดูคอนเสิร์ตมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวหรืออันตรายเราได้ลบภาพเก่าๆไปละแต่มันเป็นบรรยากาศที่เรามาวิ่งมาเดินออกกำลังกายเราก็สามารถดูคอนเสิร์ตได้ในพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยคุณพ่อคุณแม่มากับลูกได้ไม่ต้องแอบกันไปดูละไม่ต้องหนีพ่อกับแม่ไปดูไม่ต้องตอนนี้โลกเปิดกว้างเราสามารถไปดูด้วยกันได้ความปลอดภัยการทำกิจกรรมในครอบครัวก็ทำให้มันมีความสุขมากขึ้นนะเราเห็นมวลความสุขมากขึ้นนะคุณผู้ฟังที่ชวนคุยประเด็นนี้ก็เพราะว่ากิจกรรมต่างๆที่มันเปิดโอกาสให้คนในครอบครัวสามารถทำร่วมกันได้มันเป็นการลดช่องว่างระหว่างวัยมันเป็นการลดช่องว่างระหว่างไว้จริงๆและก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวทำให้ความสุขมวลรวมเพิ่มมากขึ้นความสัมพันธ์ในครอบครัวดีมันก็เป็นพื้นฐานที่จะต่อยอดสู่การพัฒนาด้านอื่นๆของสังคมและชุมชนต่อไปในอนาคตด้วยนะคะวันนี้ถ้าพื้นฐานครอบครัวของเราอบอุ่นไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนก็ตามจะอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือจะเป็นแบบซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดต่างๆถ้าบรรยากาศมันอบอุ่นครอบครัวปลอดภัยภัยต่างๆที่นอกบ้านน่ะมันก็ไม่สามารถที่จะมาทำลายได้แล้วเราก็เด็กๆก็จะพร้อมเติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสังคมต่อไปได้ด้วยเพราะฉะนั้นสถาบันครอบครัวจึงเป็นสถาบันที่สำคัญมากๆนะคะวันนี้ไม่ว่ารูปแบบครอบครัวเราจะเป็นแบบไหนแต่เรื่องของความรู้สึก
ความรักความอบอุ่นและความสัมพันธ์มันเป็นสิ่งที่ต้องหากิจกรรมทำร่วมกันกระชับความสัมพันธ์ทำให้เข้าใจกันมากขึ้นระยะห่างก็น้อยลงช่องว่างระหว่างวัยก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปการแก้ปัญหาระยะยาวในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวเราก็เห็นทางออกหลากหลายวิธีนะคะเห็นทางออกหลากหลายวิธีวันนี้ครอบครัวสำคัญมากๆให้ความสำคัญกับครอบครัวกลับบ้านไปแล้วกินข้าวฝีมือคุณพ่อคุณแม่อร่อยที่สุดค่ะได้กอดกันก็หายเหนื่อยแล้วเหนื่อยกายแค่กอดคนในครอบครัวด้วยความรักความรักที่ไม่ต้องการอะไรตอบแทนและความอบอุ่นที่ไม่มีอะไรแอบแฝงและมันเป็นความปลอดภัยที่เรารู้สึกจะทำอะไรก็ได้ในพื้นที่นี้ในครอบครัวนี้นะคะแต่ก็เป็นสิ่งดีๆที่ทำร่วมกันเนาะกิจกรรมต่างๆนอกเหนือจากส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้แล้วสิ่งสำคัญก็คือการสร้างความสุขค่ะให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่ามาเชียงใหม่แล้วเหมือนมาบ้านเจอพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ยิ้มให้อย่างอบอุ่นก็ประทับใจเจอคำพูดคำจาสวัสดีเจ้าหวานๆแบบนี้ก็ทำให้หลายๆคนหลงไหลเสน่ห์ของจังหวัดเชียงใหม่เรามีหลากหลายมากๆก็เลยทำให้มีหลายๆกิจกรรมนะคะที่ตอบโจทย์แล้วเราก็มีการผลักดันสู่มรดกโลก730ปีเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลกซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งแคมเปญสำคัญที่เชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่ของเราขึ้นมาตระหนักรับรู้แล้วก็ช่วยกันผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เราได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกในสถานที่ที่มีชีวิตอยู่เป็นสังคมอยู่ยังมีคนที่ยังใช้ชีวิตอยู่นะคะก่อนหน้านี้มรดกโลกก็จะมีเป็นเมืองโบราณกรุงเก่าแบบเนี้ยที่ได้มรดกโลกคือมันเป็นสถานที่ที่ไม่ได้มีการใช้ในปัจจุบันแล้วเป็นที่พื้นที่ที่อนุรักษ์แต่ถ้าเชียงใหม่เราทั้งหมด8จุดแล้วก็อีก1 7จุดนะ7วัดแล้วก็อีก1กำแพงเมืองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมันจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยที่มรดกโลกนั้นยังมีชีวิตอยู่ยังมีการเดินเข้าวัดเป็นวัดที่ยังมีลมหายใจเป็นกำแพงเมืองที่ยังมีผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์รักษาช่วยกันดูแลแบบนี้ค่ะจะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหสุดยอดมากก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะกรรมการจะเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ประกาศให้เราเป็นมรดกโลกนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นมรดกโลกของเมืองที่ยังมีชีวิตอยู่แห่งแรกของประเทศไทยซึ่งก็จะเป็นต้นแบบและโมเดลให้กับจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่ลุ้นกันต่อไปติดตามกันต่อไปค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันบ้างดีกว่าอยากฟังเพลงไหนขอกันเข้ามาได้ทางหลังไมค์นะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงเก่าๆแต่ก็ไม่ได้เก่ามากค่ะเพลงนี้แค่ได้คิดถึงของยาลินดาสาวเซอร์เท่ๆเลยครั้งหนึ่งนี้โหดังมากนะคะดังมากเป็นอีกเพลงที่ชอบฟังเหมือนกันนะคะเผื่อว่าหลายๆคนคิดถึงเหมือนกันเดี๋ยวในช่วงท้ายเดี๋ยวจะฟังฝากน้องๆเปิดเพลงให้นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวแจงขออนุญาตมีติดภารกิจค่ะกับอีกหนึ่งรายการนะคะในช่วงนี้ส่งท้ายกันที่เพลงเพราะๆอีกครึ่งประมาณ25นาทีหลังจากนี้ขอกันมาได้ประมาณ 7-8 เพลงเปิดให้ทันค่ะในช่วงนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการฟังสวทชเชียงใหม่แล้วก็เจอกันในพรุ่งนี้กับรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเร่งบังคับใช้กฎหมายดูแลความปลอดภัยผู้บริโภคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเร่งบังคับใช้กฎหมายดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.เพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและตำรวจสอบสวนกลางในการแก้ไขปัญหาและคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ประชาชนโดยย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้สคบทำงานทั้งเชิงรับในการรับเรื่องร้องเรียนให้รวดเร็วและเชิงรุกในการสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้อย่างปลอดภัยและรู้เท่าทันสิทธิ์ของตนเองด้านพลตำรวจตีสารุธแสงโสภารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันความพร้อมของกองบังคับการปคบในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มกำลังเพื่อปราบปรามผู้กระทำผิดและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเข้มงวดที่สุดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างมีมติเห็นชอบเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสัดส่วนร้อยละ 2.9 ในกลุ่ม129สาขาตามทักษะเฉพาะค่าสรุปชัดใน90วันพันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22ครั้งที่5ทับ2569ได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ129สาขาได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการให้ใช้อัตราเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสัดส่วนร้อยละ 2.9เป็นฐานเริ่มต้นสำหรับทุกสาขาพร้อมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลับไปทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมโดยกำหนดกรอบเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันทั้งนี้ยังคงมีหลายปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อการพิจารณาค่าจ้าง ทั้งภาวะเงินเฟ้อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยเฉพาะในตะวันออกกลางและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นล้วนส่งผลต่อภาคการจ้างและต้นทุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการจังหวัดชุมพรบูรณาการตรวจเข้มแรงงานประมงกลางอ่าวไทยยกระดับการป้องกันค้ามนุษย์สร้างความเชื่อมั่นระดับสากล
11: นายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้นำคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจในอ่าวไทยณบริเวณท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพรจากการสุ่มตรวจเรือประมงขณะปฏิบัติงานในอ่าวไทยจำนวน8ลำพบแรงงานรวมทั้งสิ้น250คนแบ่งเป็นแรงงานไทย53คนแรงงานเมียนมา195คนแรงงานกัมพูชา2คนผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานพ.ร.บ.ความปลอดภัยและพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รวมถึงไม่พบการบังคับใช้แรงงานหรือการปฏิบัติที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์แต่อย่างใดชัยพัฒน์มณีชัยสวท.ชุมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: สมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้บูดาเจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: คว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: งปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8579
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

ก่อนได้นมโหไม่ปวดยอมนะไฟน้องไม่ไม่แกงยอมโชว์มองยี่ปากตาย่อยตัวไม่ก็ยี่จังไม่ลงหายทั้งไม่จองโชว์ไม่เบยเขาเย่ไม่โดนเย่เบยเขาไม่

ส่วนตาเวทคงยังนาดูคู่แย่ชวนเอาคู่งามาเ

心都为自由最可怜难熬与太老板总监老板最难熬

sẽ không dẫn nó dìu. Giang xe nó chốt là ta bảo nhẹ nhàng.

แท้แป้งแม่ยอตาจะเป็นบัวแย่ฉันเอาอาเจลาวิเจทาลาจิวมาจุยโอตองอย่างเสียนแม่ชวนาตาเมาเอยตัวลาเอไปหาลาจะอย่างเรากินยันยันโอหงชิ้นเกวเวเป็นอาปะเอทุเจียเนปินลาทายโลปะจิงฟุงเวสันจิงโอคองหลานปูเวเชียนาตาจะตุเย็นเย็นเลยกว่าเย็นจะเสียมาบีบีห้องโอ้ใจ

0: Cuestión Gatsun Ohio Chame yo ena Pingwanya tsena o Along tse sau na con Xin kha ma o Jing tai me chao dia zhe jing kan ye so na yu na en gua hu la zao su a o con u ta li u we ye chin na ju ba ju jia We are Tai Ba Lo Zai Chang A La Chiu Zau
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกระทรวงศึกษาธิการเร่งออกมาตรการแก้ปัญหาเด็กติดหน้าจอเตรียมออกแนวปฏิบัติระดับชาติภายใน2สัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: กระทรวงศึกษาธิการเร่งออกมาตรการแก้ปัญหาเด็กติดหน้าจอเตรียมออกแนวปฏิบัติระดับชาติภายใน2สัปดาห์นี้เน้นสร้างสมดุลปกป้องเด็กๆควบคู่พัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI
12: นายประเสริฐจันทร์ธารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ยกระดับปัญหาการใช้สื่อสังคมออนไลน์และระยะเวลาการอยู่กับหน้าจอหรือสกรีนไทม์ของเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นวาระเร่งด่วนหลังข้อมูลทางวิชาการจากหลายสถาบันระดับโลกสะท้อนตรงกันว่าการเสพคอนเทนต์รูปแบบคลิปวิดีโอสั้นอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อสมาธิการจดจ่อและพัฒนาการทางสมองของเด็กโดยเฉพาะในวัยที่สมองยังไม่พัฒนาเต็มที่ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นความท้าทายร่วมกันในยุคดิจิทัลที่ทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากหลายประเทศและกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมแบ่งเป็น4ระยะโดยหลังจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเชิญทางแพทย์นักวิชาการครูผู้ปกครองและตัวแทนเยาวชนมาร่วมกันออกแบบแนวทางที่เหมาะสมตักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: ตำรวจไซเบอร์เร่งประสานเมตาติดตามต้นทางเผยแพร่คลิปอนาจารบนโซเชียลมีเดียพบมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสแนบลิงก์พนันออนไลน์และเว็บดูดข้อมูลพร้อมเตือนประชาชนหยุดแชร์คลิปดังกล่าวมิฉะนั้นจะเข้าข่ายผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร
13: ์พลตำรวจตรีชัดปัฐการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่าตำรวจไซเบอร์เริ่มตรวจสอบกรณีคลิปอนาจารที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยประสานกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เพื่อส่งข้อมูลให้บริษัท Meta แพลตฟอร์มดำเนินการตรวจสอบและลบเนื้อหาเนื่องจากเข้าข่ายละเมิดมาตรฐานชุมชนโดยเฉพาะเนื้อหาลามกอนาจารเบื้องต้นเชื่อว่าต้นทางคลิปอยู่ต่างประเทศและพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยกระแสคลิปดังกล่าวสร้างเว็บไซต์ปลอมแนบลิงก์ดูดข้อมูลส่วนบุคคลหรือชักชวนเล่นพนันออนไลน์ถึงเชื่อว่าการเผยแพร่คลิปอาจเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมย้ำว่าผู้ที่แชร์หรือส่งต่อคลิปดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อย่างไรก็ตามยืนยันว่าเจ้าหน้าที่มีเป้าหมายหลักคือการติดตามตัวผู้โพสต์ต้นทางและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเผยแพร่เพื่อพิสูจน์เจตนาและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดไม่ได้มุ่งดำเนินคดีกับประชาชนทั่วไปที่แชร์โดยไม่รู้เท่าถึงการแต่ขอให้ประชาชนหยุดส่งต่อเนื้อหาลักษณะดังกล่าวทันทีเพื่อป้องกันความผิดทางกฎหมายดลนภาสุขรัตน์สมบัติรายงาน
2: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่5จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ถึง28พฤษภาคมนี
14: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากช่วง 2-3 วันนี้โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตและสตูลเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึง28พฤษภาคมนี้โดยเฉพาะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่อำเภอกุระบุรีกระปงตะกั่วป่าตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองจังหวัดพังงาอำเภอเมืองกระบุรีสะเปอร์ละอุ่นสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอเมืองเขาพนมคลองท่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองกระทู้ถลางจังหวัดภูเก็ตและตำบลควนกาหลงทุ่งว่ามะนังจังหวัดสตูลเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรประกอบกับมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมหลายวันและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1470

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
0: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
2: บุคคลเร็วๆบุคคลเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวนะแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
2: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: เป็นเย็นลงละขอบค
3: ุ
2: ณมากนะน้อง
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลียวเอาเก่งเฒ่าก
7: เจ้าอีจงน่ะจุกตินิ่งจังมงสวดเล่าลูกว่าอีปังอยู่ทีมเจ้งใหม่ชื่อปังเกลาเต้งเม่งสวดตอกูหาปังฟัวอาองพีเอ็มอ้อจุดจื้อยอปูมั่วสวดตอกูเนี้ยขอตือหามงจัวจอหนูจื้อกึญย่อจวนเดิร์ศูนย์อำนวยการหาตีไทยสวดตอกูปังฟัวอาองกึญย่อจวนเดิร์ลู่เสงเจ้งใหม่ดาวมงเตาจัวตุมเบอร์สุตงศูนย์จื้อเปอีอีออยี่ศูนย์ยี่ลู่เสงเจ้งใหม่เต่าเต่าจู้ใจตีไทยเต้งเหม่งสวดตอกูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อไม่ยอขอเชิญตือจื้อเต่าใจเก๋แข็งจอใจกวดเหล่าเต่าลุนเต่าตุแอปไฟดีมาช็อตเหล่าเนอร์จื้อฮาเหล่าจัวต่อเต้ช้างปัวเหล่าหูเจ้หูจอเหล่าเต้ขยะเต้กินตรงขัวบล้องขัวชัวชัวอย่างมาจื้อปุ๊เหล่าจื้อรอนุติอีลุอีลินดูมงจูนุติไปเจ้าอีลุจื้อลินดูชงออเซ็งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยอเล่งตือเหล่ายัวเจ้าลุจื้อเจ้าเลจู้ใจเกเช่าจูลูนเต่าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต่าลู่เสงเจ้งใหม่ลู่กงอัวอี้ปังดูทีมเจ้งใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจวดเล่าหูจื้อปูมัวปังฟัวอาอง
8: เ
7: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอกขอเชาม้วเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องสุนชื่อเป๊อ้อชางเจ้าสุนเจ้าหยี่หล่อชื่อสุนจั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

จ้าสวดเล่าตัวกงลู่ลัวเฮาลืองานนิทรรศการและเสวนาวิชาการหาจูนเดอร่างกือยัวมัวจ้อแฟชั่นกือยอดโจหูเตเชือไทยกือลุนเดอเตเจย์จอจือคู่เลยจางกว่ายอจ้อแฟชั่นร่วมสมัยกว่ามงจูจัวระดับสากลกว่าตัวหนึ่งหูลุ่มลาเต้หนัวเตาเป้าหาจูเตแฟชั่นกือยอดจวนเดอเตเชือไทยมาลู่ลัวเฮาลือหนัวย่ออีลูลัวเฮาหลือกึญยอดจัวภายใต้ลูกโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นกือยอดจวนเดอจอหนูจื้อกรมประชาสัมพันธ์มาลู่ลัวเฮาหลือหนัวโยอัวจัวนูติอีจูนูติเปยลู่เจ้าลินดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวอัวจวนเดอศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ย้อจัวหูลู่งานหนัวเมยวนจื้อจ๋อตู้เจิ้นเจนักออกแบบแฟชั่นหาจ๋อตู้เจิ้นเจกือมั่วเก๋เป้าหาจูนเดอจอนเต้าผ้าไทยกือมั่วส่วนเบนจ๋อย้อจัวหูเตไทยหาหยัวเตาไซนิทรรศการผลงานออกแบบสร้างสรรค์ลูนเดอจ้อตู้ลังหลัวกือย้อจวนเดอเก่าชุมชนยัวมั่วจ้อผลิตภัณฑ์อีปัวผลิตภัณฑ์จ้อต้วนถั่วเต่าจัวสวดเหล่าเตาไซฮะจื้อตั้งเล่นเดอแจงยัวเตาไซแฟชั่นโชว์กือจงเก้าเหงย้อจวนเดอลู่ลัวเฮาหลือหนัวแจงยัวเตาหลงเป๋าเก๋เป๋าหาจูด้านซอฟต์พาวเวอร์ฮะเก๋จื้อคูเป้เต้แฟชั่นเราซื้อเป้เต้ปังเต้าเก๋าเรายัวมั่วเสืออัวเขากลัวเลยจังอัวแฟชั่นเลยจังกัวถั่วเต๋าจัวตัวแหน่งหูลุ่มราเต้หนัวเตาปู่เตาเป้าแจงยัวเตาใจเทคนิคดอนเต้าจังอย่างเดอลู่ลัวเฮาหลือหนัวมาสวดเล่าอยู่กันจงเนอตัวซึ้งจื้อจวนดักลู่ลัวเฮาหลือหนัว

หูเต้เขียวไทยดอลู่เสียงจังใหม่ลู่ชะเหอฮาลุมงอินูไปหาออจายังเสิร์จูไปหาเถาชื่อเหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาชื่อเหอเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติร์นเดอร์ช่างเอเอ็มเอ้อีเช้งเปล่าปัวเชียงเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดอร์นัวมงยอเป้ลูมงสวดเลอชอกกันนงเตา

เนี่ยจงอีจงแหนจึกตี้นิ่งจางสวดเล่าจัวนูวันอังคารนูตีนิ่งเก่าเจ้าลูจื้อหลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนูนัวย่างจัวลูช่างลีซาเก่าตูจ้าคือกังนูนัวยอนาจัวปีกีย่างจัวลูช่างลีซาเก่าอีตูจ้าคือกังปีกียอนยูชงนัวยอเน่งชงเดาหนัวกูยอจัวเสงว่างรงชาตรังจอนตูสุต้องจัวฮาลูมงเดาลูเสงเจงใหม่ตวนจื้ออีจงน่ะจุกตีนิ่งจางสวดเล่ามาอวนเต้หนัวหนูเจกูเต้าจอลีมัวอีร่างลูจ้าฮาตาก็เนี่ยจุปูเตเทียจุเตากูอัวก็เสมากูม้วยจะหลุดจอจะเป้สดเล่าเตาลูกงเกลอเจอัวเกตังเล่ามาอ้วนได้นัวมาเกกูทอเป้จอหนะจุกตีนิ่งจังพงยืดสวดเล่ากูเมงางลูใช้ฮาลูนงย้อจวนเต่าเพจเฟซบุ๊กมาทอเมสวดเล่าปังจวนนากดไลค์กดแชร์อีลิงอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมาอวดช่องดาวจัวเมชัวชัวเล็งชัวทูกือลุนดูกุญย้ออัวพงยืออัวเกลูปังจัวเชิงกางดูสุต้องจัวฮาลูมงดักลูเสงเชียงใหม่มากูหวังให้เจ้าชะตามอนัวเมสวดเล่ายุนดูกุญย้ออัวพงยืออัวเกเถ่าปีมงจูจัวเถ่าสาวมาจวนซื้อนัวนุเจกุยลุมัวจ้อสูสือเจ้าลูทางจัวเป้สดเล่าเตาเป้ามาจ้างสูสือเท่าเด็กือยื้อเจ้าลูทางจัวเป้สดเล่าเตาเป้าหนุ่ยเจกูหาจูนเต่าลูโครงการไทยช่วยไทยพระมาเจ้าเลยกือจ้อหนูจื้อปั้วเต่าต้วนทัวเต่ามาปั้วหาตาคือรัฐบาลกระทรวงการคลังปั้วเต่าเคจัวลงทะเบียนนุติเน่งกับจื้อหลัวมาลูจูจัวนู้นัวมาเจ้าเลยคือหาตาเถาหนึ่งมอต้นนู้ซื้อหนูเจจอต้นหนึ่งคือลงทะเบียนแต่ลูกโครงการหนูกูจ้องก็เลยอ๋อตื้อลงมึงเหล่ายอเน่งเก่าเป้จุดช่างร้านเล่งหนูจอหนูซื้อป๊อปปู้ยอเป้เจ้าร้านเล่งต้อสมาตุ้งเร่งมึงเหล่ายอเน่งเก่าเป้จุดช่างร้านเล่งเหล่ามากูเจ๋งชัวคือหาตาจ้าจ้องเกินเก่าเลยฮะหรอมายอนหาตาลิงคือเมเจงชื่อเต้าลงทะเบียนว่าเรากูหอลงทะเบียนเต้าหรอผ่านตัวแอปเป๋าตังซื้อมาหาจูนเดาลูกโครงการหนัวเหล่านุเจจ้อหนูจื้อปัวหาตาจ้อตู้ช่างเรากู้อวเฮาหลือใส่เกิงเก่าอีหยังเก่าจ้อหนูจื้อปัวห้าหอมามั่วลูกโครงการไทยช่วยไทยพระเหล่ามากูอยู่มั่วจ้อตู้ช่างมิจฉาชีพกูอยู่ลังจ่าจ้อไปสิ่งอีหยังเก่าฮะมาสดเล่าอยู่เต้าเจียงฟางเล็งถือคือเมสังหาตายัวลงทะเบียนนุเจหาจูเมหาตายัวจู่ลงทะเบียนผ่านตู้แอปพลิเคชันคือฮูฮาตาเป๋าตังซื้อหอโยฮาตามั่วจอตู้สร้างปัวสั่งข้อความหรือชื่อสั่งจอลิงก์ SMS ตัวจูจอเมฮาตาเต่าคอนัวเอเมลงทะเบียนเดอะไทยช่วยไทยพระเต่าเนาะมาคอนเดอะชื่อชื่อหมดเจ้งตาเหรอฮะโยฮาตามั่วตัวหนึ่งแอดไลน์ตัวจอเมเอฮาตากัวปัวปังจวบกุยยัวสมัครหรือชื่อลงทะเบียนเดอะลูกโครงการไทยช่วยไทยพระจัวเมนมาคอนเตกูจิโยฮะอ๋อมาโยตู้ช่างซื้อมาโยเตาเจงฟางโยจูเตาสังเกตอ๋อฮะตาโทตือกูโยตู้ช่างโนมาหนูเพ่งโยฮะตามั่งมั่งเตาจังอิปละก็จือเตาใจกี่ปั้งจัวเหล่าฮะหนูกูโยเจก็กรอกก็จะข้อมูลส่วนตัว OTP ตู้ซื้อกูจอหนูจูป้อสังตัวโนมาคอนเตจูมอเจงตาโยเตาเจงฟางอ๋อวิโยฮะตาเจ้าหน้าที่ป้อจูมอหน้าที่คือหาตายัวเตาสุต้องต้นรูเป้ทางโลฮะย้อนเตาสุต้องตัวคาเป้อวยอย่างอู้อย่างนัวโลคอนเตอร์มาชื่อยอหรอมันยู่ก่อนจงหาตาย่อลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสยัวจุลงทะเบียนผ่านตัวแอปเป๋าตังเก่าเสือหรอย่อหรืออย่างเหล่านุเจย้อนเจมึงเตาลิงโลย้อนเจเจ้าหน้าที่อวยโจยูโลนัวมาคอนเตอร์ชื่อยอเหล่าต่อสมัยย่อหาตากรณีเด็กคือก็ตื้อลงทะเบียนเดี๋ยวทุกแอปเป๋าตังเหล่าเอ็นคือ
ยืนยันตัวตนสื่อผ่านนุเจก็มาเลมึงจัวต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยเอเจโปปังจั่วหุยชอตาเล่งถือคุณแม่เจ้าจื้อช้อมึงจัวต่อธนาคารกรุงไทยกู้เตามึงยืนยันตัวตนเดาลู้ตู้ ATM คือยอลู้สีเทากือยอธนาคารกรุงไทยเลยอ๋อปุ๋ยมั่วขอเชิญจัวอยู่ยืนยันตัวตนเตามากู้มึงจัวตู้ ATM เหล่ากู้เตาอ๋อมาเจ้าหลุดทางจัวเป้ฮะตาเป้อยู่เตาเจงฟางจอตู้ช่างเขาอัวเขาหรือจวนรู้ใจต่างชื่อหนัวคือมั่วเก๋กังลงทะเบียนดักลูกโครงการไทยช่วยไทยพลาสมาจะหลุดทางเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวหนูเจกูยัวลูจออีช่างเก๋หล่อเจจวนเป้สดเล่าลูกงเก๋หล่อเจอัวเก๋เออีปลาหนูเจกูมาดอกังลูมั่วหรืออย่างจะหลุดทางจวนเป้สดเล่าเตาเป้าจวนซื้อ

จวนซื้อนัวยัวดอกอ้างลุงนัวอีจ้างสูสื่อเจ้าลูถังจัวเปสดเลยเตาเป้ามันเดาจ้างสูสื่อนัวนุ่ยเกย้อจวนเดาจ้อนหนูซื้อคือใช้ชัวเกณฑ์ช้าเฮาหรืออัวคือหยอกกลมการจัดหางานเตาเตาตัวเจ้งตรงจัวเปจ้อน่ะจือคือตีนิ่งจางสดเล่าเล่งถือคือเมสามัวอัวเฮาหรือย้อจวนหรือเตเฉอมาอยู่เตาเจียงฟังเจ้าตู้ช้างกลางจ้าอยู่อัวจัวเปปงหญ้าฮะชื่อเตามัวอัวเฮาหรือย้อจวนหรือเตเฉอหนัวมาเจ้าตู้ช้างมานานุนีนัวปู่เตาฮาตามัวเก๋กังรับสมัครย้อจัวเสาหัวเสาจัวจ้าจ้องตอนเตาเกินเก่าเลตัวหนึ่งช้าเขาลืมว่าลืมเตะเชลอจ้าจ้องเกินเก่าเลมาจ้าตู้ช้างหนูจะไปสังเกตเนาะจ้าตู้ช้างมาหนูยัวเข่าไปเต็งไก่อุ้งไก่นัวสุเลกือฮาจูนเด็กก็อววีซ่าโลก็ตรวจสุขภาพโลค่าสมัครโลฮะอวนเต้เกือมก็อยู่สังเต้เอกสารแจ้งแจ้งหนูมาหนูยัวเจียหนูยัวเข่าเนี่ยชั่วๆอย่างเดาอยู่มาคนเดาหนูเจียย่อจ้อตู้ช้างโปอวลินเดาอ๋อตัวชุมายโยฮัตายโยหน่วยงานภาครัฐโปเลมาโปอยู่ชุมมัวคอนเตอร์โยโยมัวหน่วยเจโปอยู่เจ้งตงอันเดจอยอยู่หอหัวตู้ช้างเนาะมานิเพ่งชื่อนิเพ่งฮัตากัวก็เทอย่างอู้อย่างน้อยนิยอค่าเอกสารดำเนินการอู้นัวตัวตอนเต้ามาก็เทมึงหน่วยเจเท่าเกอก็ชื่อเต้ามึงเจ๋งปงเนี่ยฮะอ๋อมาเจอเลยกูเก๋ชุนจวดเช้าเฝ้าย่อจวนเดาจอหนูชื่อโปเลมาโปฮัตาสถิติความเสียหายเดาจอตัวนึงคือเจ้ากลางจานเดี๋ยวจอตู้ช้างหนัวหนูเจจื้อเถาลู่จื้อเถาลู่เก่าหลินตู้ชงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าหยีลู่จื้อยัวลู่เปล่าหลินตู้ชงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจ้วนหัวหนูหมามัวจอจอตู้จอหนูจื้อตู้เจ้งสืบป้อนเทเตาจอในหน้าจั่วเยอะอีปวดเจ้าเจ้าช่างเล็งหนอฮามัวจอตัวนึงคือเตาใจเก๋ปวดจั่วเจ้ากลางจ่าย่อไปปวดจั่วเจ้าอ้อเล็งมาเก๋ปวดจั่วม่อนเตาถุงไก่ย้อจวนดอกไปเจ้าเจ้าล้านบาทมาวิเลนเตาหนูเจเล่งถือคือเมสังโมโอเขาลือย่อจวนหรือเตเชอร์ยัวเตาชวนจวดใช้ขอเจ้งอวนเตอมาจอเตเชอร์คือเจ้ากลางจ่าตามโมโอเขาลือเตาเครื่องเก่าหนูเจขออีรอยกแคนาดาลู่จวนออสเตรเลียฮะลู่จวนเกาหลีใต้เตเชอร์ญี่ปุ่นมาจอเตเชอร์นัวยอจอเตเชอร์คือจอตู้ช่างปุยยัวจ่อซื้อมึงกลางจ่าจ้องเครื่องเก่าเลยอ๋อมาเปยยัวจู่เตาสังเกตใช้ตัวช่องมาจอจอบริษัทเราซื้อจอในหน้าคือจอตัวในหมู่เขาหรือย่อจัวหรือเตเชอร์คือมึงอย่างเจ้าเก๋เจ้าใจเราก็มัวฮะอ๋อไปเขาหรือใช้ฮะตามัวเป็นซื้อมึงเต้าเจ้าเล่จอบริษัทเราซื้อจอในหน้าขอตือเลยจังอ๋อขออีรอหนูเจ็บย้อนมัวจอบริษัทจัดหางานคือจดทะเบียนถูกต้องถูกกรมการจัดหางานมาหนูบอกจะบริษัทหนูห้าอ๋อไปอยู่สู่เตาเช็คใช้ตัวชงหาตารู้บริษัทคือก็มึงตาหนูปอมวดเช้งตาหนูปอเตาจดทะเบียนเจ้าเก๋เจ้าใจอ๋อฮะขอจวนซื้อหนูเจย่อมึงเจ้าเล่กรมการจัดหางานอยู่ตูสังมึงฮะขอจวนซื้อหนูเจย่อก็มัวอีเล่งอ๋อก็มัวอีเล่งตัวชุมาเท่าก็มัวเขาหรืออีเล่งหรือเตเชอร์หนูเจก็อยู่จู่เตาหาจัวจอหนูจู่ปัวหาตายอยู่มัวเขาหรืออีเล่งย่อจัวหรือเตเชอร์หนอขอจวนจื้อหนูเจย่อจอตัวเราปังคือย่อจัวเตเชอร์ไทยจ่ออยู่มัวเขาหรือย่อจัวหรือเตเชอร์ฮะขอต่อกั้งเกอร์หนูเจย่อจอตัวละปังคือย่อจัวเตเชอร์ไทยสร้างอยู่มังฉู่อัวเขาหรือย่อจัวหรือเตเชอร์มาหนูมัวเป็นสื่อมองเตาย่อจื้อช่องทางคือกูเตาหาต่างหัวมาอวนเต้คือเป้ยมัวเขาหรือหนูเจเป้ยจุชวนจวกขอเจ้งอวนเต้เอเป้ชาเลชื่อเจ้ากลางจ่าปงหยาจ่าอ๋อวิโยฮาตาโชเล่งโชตูวิโยจุเกจ่อจ้อเหน่เป้ชาเลโยมึงอัวเขาหรือย่อจัวหรือเตเชอร์มาเตเถาเตเล่งตื้อชุมเนี่ยมองไกใจโลมัวอังมัววังมัวใจมัวเอกว่าเตาเอียขอนี่มึงอัวเขาหลุดหรือเตเชอร์นัวตัชมาจะใช้ตัวส่งเจเจ้าจะตู้ช่างกลางจ่าอวดจัวปงหญ้าตั้งอยู่เตอยู่จึงตีอีจอนุ่งไก่ห้าเลนเตาเจนหัวจอดจอดเหย่เหงมาเปียอยู่เตาใช้ตัวส่งหอเอชาเลจือเจ้ากลางจ่ามากูมัวจะหลุดถังเลนัวจัวเสดเลยเตาเป้าเลยหนัวฮะซื้อนัวหนูเจกุมมัวอีจ้างสูสือเจ้าหลุดถังจัวเป้สดเลยเตาเป้าห้าหาจูนเดอ
จอดเชมาเจ้าเลยคือจอหนูจื้อป้อมถั่วตอมาปัวหาตามอนัวยอหาตาเมเล็งคือสังหาตายัวเจ้าอยู่อยู่จอไม่รู้เชมึงสั่งจอดเชหนูเจชอจังมองอ๋อวียอหาตาปีกี้ปีกี้เท่ารู้ชื่อเหอคือหาตายอจื้อเต็งมองหนูเจจอดเชหนูยัวลดราคาเนาะอยู่ลดราคาเนาะมาากูเยอะๆขอคือชงเห็งแล้ววิยูฮาตาจอดเช็กกี้เห็งเนาะมาเป้กูสังเจียจอดเช็กหนึ่งหอลดราคามีนจื้อมาากูหอตัวมีนจื้อเอ็มังเลมึงสั่งจอดเช็กหอทะเลเตาทุงไรคือเพ่งยี่มาจวนจื้อนัวหนูเจกูหออยู่ว่าลุงมัวฟัวจวดเลยนั่งจะหลุดถังจวนซื้อจวดเป้สุดแล้วเตาเป้ามันย่อจวนู้นวลเต่พังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยมาจอหนูซื้อคือใช้ชัวฟัวจวดเลยนั่งกุนถั่วเต่าฮาเลนัวอ๋อฮาตาย่อจวนู้นวลหนูเจมวนนั่งย่อจวนเต่าเปล่าเจ้าเฟ่งป้วนเต่าไทยแกะอ้างเฟ่งเต้ามานั่งอยู่หลุดจวรู้เสงแม่ฮองสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกฮัลลูเสงเพชรบูรณ์มาย่อจวนนู้นวลเดอฟัวจวดจ้าย่อจวนเดอคือยังเลนิงเก่าอ้อจูนิงเก่าเจ้าองศาจอฟัวจวกูย่อจวคือยังเลไปเจ้าเปล่าจูไปเจ้าเจ้าองศาฮัมมัวจวนเจ้าเลนเดอเก่าจูนิงเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะกูหันจื้อเลยหนัวฮาตาจื้อนู้นวลมึงจูนู้ตีนิงเก่ายี่หน่วยเจกูเจ๋งยัวมวลนางคือย่อจวนิงเก่าจูเปล่าเจ้าเฟ่งปวนเด็กแท้และอ่างอหัวนิงเก่าจั่วมึงจูนู้ตีอีรู้เจ้าลินดูหน่วยเจนางยัวเดาจอมินจู

ตัวเป้สดเลยเฮาลุนรู้ก้อนน้องอัวเก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ขอบาทที่ยาและที่เลิศกระจกโอพิลมมันโลตาก็ผูกก็ต่อมีประดาลึกกรมประชาสัมพันธ์คือดูโอทอตับพิษต่ำมาอากอยดันเลิศโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นกรมประชาสัมพันธ์ที่ดาวโอนเน่รับแหวนหนึ่งคนที่เลือกการบัตรเซนเมกูบัตรสุดเด็ดเตะคอตะกิดจอบัตรเลือกการออกแบบนี่หนอเตะคอตะกิดจอที่ต่อเหลืออากาศเก็บเก็บผลเลือดพิลึกคออักรอแน่ปราบการหลอกนิตาคุปตุเซและคุณนิตาคุปตุเซสอบแทนตลอดตัดแลศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แทนมือที่มือต่อวันที่1และที่เลิกวันที่3มิถุนายนนี้ที่ระพลแสกตาคุชิคีตัดพิตามาอากูเนะอุ้ยดันเลิกตัดรถโดดโซนโจ๊กชาดีสอนเลยชอบตลอดตัดตาคุปตุเซและเลิกแก่สำหรับสถานที่พุทธศาสนาเพื่อให้เห็นหลอกตัดตาคุปตุเซและที่เลิกตัดโจ๊กโฮเซ่ผ่านแล้วบอกโอ้กาดีกับคนนี้บอกปัจจัยเป็นอาตุกัดเถอะแต่การเลือกตัดคุณปัจจัยโอปากก็คือเลือกการออกแบบตัดเส้นคอตัดข้อมือตัดกระจกตัดเลือกเก็บเลือกเก็บผลเลือกที่เลือกก่อนนี้และทุกกรณีเนาะมือนี้มือต่อวันที่หนึ่งและวันที่สามมิถุนายนนี่ที่กระโดดแตกต่างกุชิกีตลอดตัดเลือกศูนย์การค้าเข้าเชียงใหม่นี่หรอ
5: เวดบุเวก็ราเฮเกปราตุพุกอเดเลอทีมเวกิแม่แกลเกสก็ตาติตาเฮเวดาเลอโมอูแกทอลเลปกาปูโมอูเปลือดอกผักกระพือ PM 2.5 และราโตกอต้นโหนโมอูแกทอเตฮือเลอกามาหลอกว่าแชวแกลเกตติตาเฮเวดาเลอหมออูแกทอลเลปราปูหมออัวปลือดอผักกระพือเลือเวกิแม่โทรศัพท์เตเบอร์คอลเลอร์ว่าแยเซอร์เตอร์เตอร์คีข้อว่าข้อเวกิแม่ปรับพลาหลอดที่ก้อตำรับพี่ค่ะกรอค่ะแกลเกตติตาเฮเวดาเลอหมออูแกทอลเลปราปูหมออัวปลือดอผักกระพือ PM 2.5 ตลอดตะแกเลตอตะเมียเครียดหนึ่งแควดิซอลเลอร์กับชูอูชุแกตาเลอร์แอฟไฟดีตะบาชูอูชุแกตาบาปากรอค่ะตะเมือเลอร์ชูอูชุแกตาสุขอสุขาเซเดวาเดเซลาเคก็จะถอนเลอร์มือนิมือซอเตอร์ลามกราคมตือเลอร์มือนิมือซอเซชิเตอร์ลาพฤษภาคมมีคิกโทยากยะคือชิคุยและรามากมาทีก่อตลอดพิค่ะปราจีนหย่อนันนอกอตาชมลาเรเฮเวดาเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮแกปราตึกพึกอเดอร์เลอร์ทีมเวกิแม่กึฮึกะญะตาเลอร์โอปุโคปะเคดูอทอกลิซอและกึชกะกึชกอมุโคชุยผักกะพลือโตโอบะน้อง
6: เออเวเจอร์ผักกะพลือผักกะหมู PM 2.5 แน่ร่าแหละเด้อแม่ครีมแม่สากุอุกุเฮ็ดเลยจ้า
7: อันนี้แน่อลูเลปัชชูอุชูแกราตาป้าติดเลยแน่เมตาหลอตาสุกว่าสุกาเอาเลือดตาสุดแต่ตาหลอปัชชูแกทอไว้ดับก็อ๋อปกก็แกทอผักกะพลือผักกะหมูเก็บบัตรที่บัตรโตเกปะเตาจวดเฮ็ดเลยเด้อ
6: ดิเน่บ่าบ่ามาเจอหลอซาตะบ่าชูอุชูแกทอตาตาสุกว่าสุกาบื้อโคเชอร์บื้อเคโคเชอร์แฮมเบอร์เกียวมาแก้เก็บปุ๋ยหมักดอสู่อาทอเซกว่าเชสก็ซื้อตะบาเมอร์เลอร์หมูอูเกทอเลอร์ปราปูเนื้อแม่มานี่เดอร์พายอีเดอร์ผักกึบหรือผักกุ้งหมูเดอร์จิกาลอเจ
7: อันเมียก็ลิสต์ต่อก่อนในกิจแก่กิจกอทอสเซ่เนี่ยไม่คู่หรอซักก็กาก็กาอุกก็ต่อแต่ชูชูแก่เพื่อก็เนกสู้กับซานเน่ก็ลิสต์ต่อก่อนเลอะกิจแก่กิจกอหนอแต่ช่วยมือลาเกย์แทนเลอะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ดอปูแวร์ปากยอโพเนื้อเมบาสะสู้อ่อมเมื่ออ่อเลิฟวิทยุกันลิลอก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักเล่นตาพี่ตามมาตาพี่อ่อมมาอ่อจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบา092 246 8579เซทอบโบลอ

0: thế ý วิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่ก็ทนลุยกับจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอก็ตอบเปิดปากกระหลือปากกระยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดก็เห็นเหล่านั้นเลือดตาสูมือซ้ำมือตาก็เจาะตาแลกแก็บดูแก็บผลและตีเลื่อนนกห
1: ออัตโคเนและกนาหลอดเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อนเนาะ

เนาะเดอโอมิโชเปอร์ดอปปูแวเนาะแต่ชื่อต่อมือฮัลโลฮัลเลเรและติเลดอปปูแวปราโดกันนาตาโพปรากฏดอตาโพก็กะปุปรากึลือปรากึญยอแฮตุกอลซาเพลตลอดตัดและวิทยุกลือหลอก่อโจเตเวกีแมแต่ตอนใหญ่อีเนาะสวทเชียงใหม่ AM ตะกะโทลุยกะจานุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรตซ์อาเกตาพิตามาลอเลอร์ปัดดุวะปรากว่าช่วยวดะเมวะลอเลอร์รัฐบาลกว่าช่วยวดะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์อาเกวิทยุกลือหลอดตอเลอร์อาอูคือโชคือเดดอปปูเวเนเนวดะแซชิแซนีลีเนาะมือกาพัตติสิญญาฤทธิ์ล่ะบัชาปราพดิพสาพสาฮดดูทอซอที่สิญญาเวดะเลอร์ตาซอตาแซเลอปุปากลือปากันยออากวเนอาเซทอลวิทยุเนโอเจเนาะบาดกะกะติสิญญาเวดาบาเนาะกะโพสัดโดทอซอเนี่ยลึกคิเลเปลือละญาเนเปมโมเปปาเปมือกะพัตติทื่อละยายเนกะนาวิทยุเนกะนาแต่ตอคอยอีหลอเนาะปะกอละญาสระปุลุเนาะสระปุลุสระบินนะสระมือเกงแงเฮเตตะละญาเนาะแค่นี้บลอประเสริฐพันเนอันนี้เปะทอคุชีบลอเดโอบิโอซาเลช่วยลิมอเกโอบิโอซาเอออาตามึเนาะปาตะอูเนเดอโอเกดอลเลอร์และคิเลอร์แค่นี้เนาะโอเกลยาเดปือพอมลาดอเนาะเดอดินาโคเนพอดีพอสาโดทอซอเมบาซาและแฮกนาเกเลอร์ตัสซอตาเซเลนก็จากกันลือทาดาเนเลปปากกันลือปากกันยออากวอดาแวอเดตาซกวีเนเมบาซูบาซาเคโดกนาเซลือพอทาโพปอลคีปอลเลปเลอก็ฮือกันยาตันลือตันลาเนาะตากุบากุเซอัมมีอาจาตากึจ่อเลปัดดุวะปราอะตากึจ่อเปให้เตกุนาเลปากญออักวอเนาะนะฮะคือกันนาเลตะละตัดเลละกะคือตออูนาโจบาอเนาะตออูญญอบาอะอูลอตตอยละเลกอจะเตเลโซกอนี่เนาะอะเกตากึตัดเลกะเตเลดิซอปากญอเฮตุกอลซะเนาะแค่นี้บลอบมาเกดอมาสอมาเซทอกิดอตบลือละโลดอดิซอเลตเมเทวิทยุตเมเทเรดิโออะปูบาเนาะกว่าดอกกันเลยออนไลน์อปูดิสโซเลอร์เฟซบุ๊กอปูเพจสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์เซเนกว่าดอกกันเลยติ๊กต็อกอปูเลอร์เจติ๊กต็อกอปูเดอร์เซเนาะดินาโคเน่แฮกฮึกัญญาสกอเจอเปิดลือเป็นล่ะกันกฮึกตะจากคอเลือดตาสวีจะแปลคือดับปูแวมุคออัมมิเลอร์ซุยกันยอนี่หรอซุยกันยอไปแฮตุกอดดับปูแวได้ที่คอปออทอลเลอร์ติ๊กต็อกอปูต้าเดอเป็นไลฟ์เนาะไลฟ์ตาเดอดับเวแฮตโดตโจปกาเดแฮเคกันนาเวดาดทีขอเนาะตกาตกาเดลอเอลอกวีโดมาแฮตโดตโจปกาบาตกาเตเวดาเออสาเหตุถีบกันเลซอเดเนโตดาเลวิทยุเพื่อตอนเลเนาะเอาเลเวกีแมเนาะตาพิตามาลอแต่ตอนยาอีโอโลกีแมปูอืมอะเตเวดาดับเวโทรศัพท์แฮคอเวดาลีเนาะเดตุลอกคอเชอร์ตคลือดีบ่าเนาะแลคิเชอร์ตคลือดีบ่าบาเลดาเชอร์ตอเปเตดาเนาะดินาโคเนเดแค่ก็บัชาปกับพิลิซับกาเลอร์อะโทรศัพท์อะสิญญาเวดาเกียวอะเมนนาฮูเลอร์อะคอมยูลากะนาวิทยุหรือหรือหมอเดอะโทรศัพท์ขอกาตะเมบาเลดาเชอร์ตอเปโตราเดพาลอเวดาเดทีคออะสิญญาเวดาเลอร์เปโตดอเดคลือดีบ่าเนาะมาซาเลเนจาปกาเลโทรศัพท์โตดอตโจปกาเนอะริเกเลอร์อาสิญาเวดาเนาะเลือตัดเชื้อต่อที่โซเลตาบับรูรอบไปก็ลือเนี่ยเลเซนเนาะเจมอเนาะตัดเชื้อต่อเลือไปเปลี่ยนตัดสวีเนบากากาตัดสวีบุลแล้วก็เกิดตัวตัดโทรศัพท์คอเวดาชั่วโมงเวดาเลือไปตัดซื้อเนาะโทรศัพท์ให้ปวดเซต้าเดอเมเวดาดิโซเลปโตดาลีดอเมเวดาอากินหนาเลวิทยุบับรูรอบตัดเลตินนอมอเลตินลันนออันนอตาบัลเลตินนาพีทั้งหมดนี่เนาะดินาโคเนตบัดมามีบ่าตัดซอตัดแซติลิติลิดาคอมโยเลอร์ปื้อพ่อแบบพ่อเฮตาโลโดแล้วเพิ่นก่อนนี่เหรออะตะเกเลอร์ปากะนาวิทยุแม่เมลาโทรศัพท์คอไว้ดะเนาะแม่เมลอเฟซบุ๊กกับปูเมเก TikTok กับปูเมเกอันเนี่ยมูตะโลบาโทรศัพท์บาเซมอตดตจลอซากเวลาตะเกตอที่คอเซที่คอเปเซเชนาเซที่คอเนาะเดเฮตุกอลซาบากะตะสิญญาดิจะมีจะสาดิเนาะยาเนี่ยจะมีเนี่ยปากอลดีเจเสมอเนาะจอซาปิเนาะปากันยอว่าก็ดาจอสปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮตโตกอดดับเบิ้ลแวร์แพลเลตตลอดตัดเลตตอนใหญ่อีหลอตาคือจอดแล้วหลุดโดดค่ะอีคาเนก็บาเต้คือดับเบิ้ลแวร์อาเกเลอร์ปัดดุปับกาตาพิตามาปะก้อยดาโครงการไทยช่วยไทยพลัสคาเนไทยช่วยไทยพลัส60 40เนาะอะคอมโยเลอร์ปะเหมเมอร์แค่นี้เนี่ยปะเหมเมอร์ปะ
ชุลมีชุลสาดิสอลเลอร์อัปเดตแอปพลิเคชันและเป๋าตังกระเสรพานี้เนาะกระจดแต่พลเรนีแต่ชี้ข้อนีถอดเสื้อพอคนเนเนกอกาลกว่าเล่นตากาเมชุลมีชุลสาบัชาดื้อกระเฮตาเชก็ต่อเนจัตทอมหาชาคอนวันที่25และติเลวันที่29เนาะวันที่25ติเลวันที่29เด้อตัดนิยายวันที่26ประชุลมีชุลสาเดิมเปรตถอนเหลือลิมิตเหลือดีบัตรและจะได้สัญญาลอตติเจบัตรดับบูแบบกว่าดอตาโพกระโดกนาตาโพไม่สัญญาแต่เตกยาเสียเจจะต้นเอกคือตาก็จอบบาค่ะคือแล้วมีเปรตถอนเลียแต่เปรตถอนบ้าสัญญาราคาเราเลยตาช่วยต่อแค่นี้เนี่ยป้าเห็นเมื่อแล้วประชุลมีชุลสาเดอเปอร์แฮบบ์บาคือนะย้อกากี้อ่ะในเล่นอีเลแอปพลิเคชันเป๋าตังอ่ะปูเดอร์ปลาเลือดเตอร์ดิซอลล่าปุกิตเน่เมื่อดีโครงการคนละครึ่งนอกแขนนอกคอบาเน่บาชุลามีชุลสารละซอประพุทธิพสารเลออันหนีเปรตถอดชี้ข้อนี่เลือซอในหมอบาชุลามีชุลสารละซอหนอเดินยอกกะกี้ละและติลามีติลาซาบาค่าคือเล็กเล็กบัตรประจำตัวประชาชนดาโอดาลอติลาแชะหนอบัตรเลเลอแอปพลิเคชันเป๋าตังอ่ะปูหนอแต่ขาเราเนี่ยละแค่นี้ในบัตรปุ่นหล่อซาเลอปับบัตรจิกุหนอบาชุลามีชุลสารอัตตันเนวันเนี่ยซาสเกะเอสเวสตาบันตะเล่แต่ใครดื้อตีเราดิแลดิตีเราตึกขวบไปเดออุดตึบันเนี่ยตัวปากแหตัวดุตัวโจนาอุดอูอัตเทวดาสเกตเจ้าหน้าที่เมเกปัจเจคอนี่นั่นข้อความและ SMS เมเกปลาเมอร์เนอร์แลนด์หรือแล้วลิงก์อาปูเนาะปลาหินหล่อนั่นแล้วลิงก์ดิสอลเลอร์เฟซบุ๊กอาปูติ๊กต็อกอาปูอันตาเมเกตึบันเล่นหรือเปล่าดับเบิ้ลลิงก์เมเกปลาโทรศัพท์ตัวดุตัวโจนาและแกสเกตเจ้าหน้าที่สักมาเจอนาชุดเรามีชุดรักษาเสียแต่เสียชุดมาเจอนาดีดีเนาะบากาเคเลอร์ปากก้อยดาข้อมูลส่วนตัวบากาคือเล่นมีนสาเนอตับเป็นหนอเลอร์ปากก้อยดาเลขประจำตัวประชาชนเนาะตาเสือผ่านในบับเป็นหลอดซะมีเวลาเลยดีปั้นดูว่าการเลือกรัฐบาลในเตวดาตาเสือผ่านในตู้เบาเนาะตู้ถอนนอเจ็บอ่ะไอเฮปื้อพบแบบโพชุลมีชุลศาสเสือกล้อละเลยหนึ่งก็จากก็บับมาดาในเลยแอปพลิเคชันและเป๋าตังอาปูเนาะแต่ล้อละเนี่ยละก็คือบัตรมันนอปูบ่าวดับปูแหวนมาตุบันเนี่ยตัวนึกบัตรจิกูเจเลนโอเลนบัญชีอาปูนตุบันเนี่ยตัวลอมมาเซจิอดับปูแหวนดินาโคเนไม่ได้เมย์บัตรปะขึ้นเนี่ยหนึ่งมีนัสซานก็ติดข้อมูลได้ปะกันแลกัวปะกาคือเลิกกาคือดีกูดีกาปะกอลมิชฉาชีพเอาอุทธรเวดาเซดินาโคเนชุลมีชุลซาเซตโลลาเลแอปพลิเคชันเป๋าตังเนาะเล่นก็จะดาวน์โหลดในเล่ย์เพลย์สโตร์เนาะเล่ย์เพลย์สโตร์เนาะดีเนี่ยล่ะเฮเต้คือดับเบิ้ลแวร์ลอตีลอตแชเนาะอีกอาเต้ไม่ได้5ล้านสิทธิ์5ล้านสิทธิ์เนี่ยคอมโยเลอร์ปลาปลาชุลมีสากแค่นี้เมเลอร์อันหล่อโฮดีหล่อเนาะอันหล่อโฮดีอากาเซก็แกว่ามีปลาชุลมีได้แค่เหลือแค่ช่วยสอดแค่เซก็แกว่าจะได้เหนือคือกว่าดีแต่ก็โจจีบ่ะเนาะดีแหละดีหล่อเต้ลอตีก็ยาได้ทีแล้วเนาะโอมิโชเปอร์ดับเบิ้ลแวร์ก็ปูก็ต่อเฟซบุ๊กกับปูเมเกติ๊กต็อกกับปูเมเกเหลืออีก5ล้านสิทธิ์อาเต้ไม่ได้นี่เนี่ยเจ้าชัยชนค่ะเชชนค่ะจะพามาด้วยบาวิสจูเฮเตกุบาเตวดาอันหล่อโฮดีเนาะแค่นี้ชุลมีชุลศาสเสดีตาบาลเลกาโฮดีแจกก็แกว่เนาะข้อในบลอนเนปราเลอร์อปุขีดิซอลเลเปเตดอกว่าเมื่อบาโครงการคนละครึ่งลีอันเนี้ยมูในเลนหรือเลแอปพลิเคชันเป๋าตังในเลนหรือต่อคอลเลจีวอลเล็ตอ่ะแฮปเปอร์ดอกต่อคอลเลไทยช่วยไทยพลัส60 40ตะคันนี่ในเลนหรือต้าเดออันยอกกิอะคือเกวนลอกินาเลอร์คุณได้รับสิทธิ์เนาะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนและช่วงเมษายนจะจ่ายคอชิตาจะเล่นหรือย่องไอ้ตึมมาดานอมีตึมมาดานอมีเล่นหรือลาดาคาเนตาแฮปเปอร์ทออัลลาเกเวดาอะเกเวดาตะปึนนอทอเครคาเนเตเวดานตาสั่วเมื่อปีเนาะจะทอเลวันที่1และช่วงเมษายนเดวซักคือดาเนาะตาดคาเนปัดดูว่าไปเตนึเนไปเจเลแอปพลิเคชันเป๋าตังอะปูเนตลาดเมื่อเขาขอดาเห็นเมื่อเปมื่อเนตนี้คิดบ่เลยปัดดูว่าปาเจหนึ่งก็จากก็บาดเทื่อเนี่ยเจเนาะดิซอลเลอร์หนึ่งเมื่อตะปอดหนึ่งก็จากก็บาดเทื่อเนี่ยเจลุยชีเนาะมาซาเลนเนจ่าเฮเต้คือปื้อโพแวโพเนาะแลกิดอลเลต้าสวีดิซอลเลอร์ดับเบิ้ลแวร์เฮคิดดูกันหนาไปด่านนี้หรอเลดับเบิ้ลแวร์เลเฟซบุ๊กอะปูระเฮเปิร์ทอดดูอากาเซอากาเซเซเบลลี่แค่นี้เนาะอากาเซก็ทบเลยเนาะแล้วดอลเลอร์ตาสวีดิสอลเลอร์ดับแหวกคือโดกันหนามก็สระตือโพดามิเกโดดดีปุ่นนู่เมเกเนาะเห็นหลอดตาสมือสามมือและที่เล่นนกอก็กา

ก็เตอร์ลินเนาะตาสวีเลดิปุนุอาตาสวีแกปากุปัญญาเลเวลำพูนเนาะเดดับเบิลเวเคกนาเวดามุขอดแปลรีโอดิรัตละก็เด็กก็มาแฮมาตาตินิญาอีดิซอเมมือระมามือสุมือสะปราเลมีหุสาพลาดิซอเลติ๊กตอกกับปูเมเกเลเฟซบุ๊กกับปูเมเกแฮตัวดูตัวจบกับอากาเจเนาะอีกาดีเจจอดดาดีเจจอดดาเนี่ยไม่กว่าดอนเองปรกายเนี่ยอัตาปะโกเลอัตาพิตามาเนี่ยพักเงียบอันก็อุลจีอุลคอเนี่ยเนาะแกโขแกนาอุลจีอุลคอหรือกับบัชชาปราบทะเลาะตะกอมูดิโซเลเฟซบุ๊กอ่ะปวนตาเนี่ยมาลอนเนียซะมาซาล็อกตาปลื้ตากรอตล็อกตาโนมีบะเนาะปักกูว่าเขาตาเนี่ยดูรามุนเนาะเดอแกปะโกเลคาแรคเตอร์เนาะคาแรคเตอร์ตะกะติดล็อกกันเราทราบอ่ะดินยาโคเนี่ยประสาคือด่าเลยแห่ตัวดูตัวโจบกาจีเล่นยาในจินเนตโตกอลซาเดอแพเลตาพิตามาเลือชุมชนกะเรียงกี่แม่อะค่ะเนตโตดูตัวโจบเราทราบได้จบโหดเนาะเดอชิกแก่เนาะตัวปอสิญญาปัตเตเลสิญญาเราทราบเต็มสี่ดีบ่ะเนาะบัญชากว่าและตากอมวนตากว่าทบุเนาะอ่ะเวลาตกระดกเกิดปรากฏย้อนเจเทวดาสมาร์ตกรมประชาสัมพันธ์เจเนาะสมาร์ตหรือกรมประชาตกระดกจัดเล่มาแต่ตัวคนเดียวกันเจเดออัลลอฮ์อเวเนอเมลบอยเทวดาสมาร์ตเซิร์ลาดิเนาะใช่มาแต่เซิร์ลาเดอเก็บปรากฏย้อนปรากฏย้อนแม่โฮซอสเลสัตมาหล่อในอุลเลอร์อ่ะข้อกว่าบักก็คือเลวิทยุอัตูเนาะเลทีวีอัตูแพเลดอยสุเทพมีเวลาเลยดีเนาะทีวีเลยไปตามมาหล่อมีเกวิทยุมีเกอัฐุพัดท่อเนาะดิซอเชิญไปก็เลือดฮะแล้วเวลาสกุลที่สกุลก่อนเนี่ยเอาเลยดิซอเลยดอยสุเทพเนี่ยโอเวดาจีเนาะบัญชาไม่เมลเลยประตาแต่ตอนใหญ่ปะก็เลยเอ็มเนาะเอ็มเนี่ยโอเลเวลำพูนเนาะบัญชาดูสักคือด่าเลยกว่ากันยอโพนเนี่ยแฮมมาดาแต่ตอคอเดียวกันแต่เนี่ยตัวก่อนละซันนักคอเดียกะปะเดียกันเนี่ยเนาะอ่ะก็เมลเลยจะปื้อพัสิญะยานี่จะมาดาจะชิดแสนนี่ลิมอเพลตัมมาหลอดแต่ตอนใหญ่อีอเวเตซายมาดาเซิร์ลาดิเนาะอ่ะคอมยูเลยก็แกเนี่ยปื้อพัสิญะเนาะอันยาก็บ่เนาะแต่เนี่ยทีละซันนักแขนนักคอดีเจบ่ะตับเลือกก็กะดับเบิ้ลเวลเลอร์แฮตัวโดดตัวจบกะจะกันแรงกันดอนเลือดบาก็คือตาก็จอดมุขคอจะแต่บาก็คือเลิกปากก็เลือดไทยช่วยไทยพลัสอันเนี้ยมูเนมเมวดาปลาเลิกบัตรสวัสดิการโต้บ่ะเนาะบัตรเลือดปลาเล็บเบื่อระโต้บัตรบัตรชุลมีชุลสารและส่วนเมื่อตัดคันเนาะขอคอได้เมื่อจ้าถลวันที่หนึ่งและส่วนแม่ยาป่ะไม่เมลเลอร์ปลาเลือดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอเนาะดิโซเลและเบื่อตาอันเนี้ยมูเนมตัวบัตรมาดันน้อมมีบัตรดับเบิ้ลเนาะบักกาจาไม่ได้สเวสัตบัตรเวสัตบัตรเลยลงทะเบียนยืนยันตัวตนตาจ่าตั้งบัตรมันน้อมมีบัตรปื้อพ่อแม่พ่อโอ้โคโดละโอ้โคโดต้าเด็กเขาก็ไม่ตื่นเลยแต่เชื่อก็ต่อเลยมือนี้มือซอวันที่หนึ่งแล้วช่วยแม่ยาบ้านเนี่ยเจ๊ไม่แฮนด์หนึ่งเลยปากโก้ไอ้ด่าเนบัตรอปูเนี่ยเนาะและส่วนเมื่อเซทที่คอเปรี้ยวตาเจ๊เนี่ยก็แฮปปี้หรอกแล้วปุ๊กินน้ำเบื่อตาแต่ร้านเนี่ยเซอร์ปอนเนาะเดอจ้าถอดเลยแค่ก่อนลาเลวดาลุยเล่าลุยลาเนาะก็เนี่ยเบื่อตาแต่ร้านเมอร์ก็มันลาพะเนาะแกตาก็จอดเลยปรับพลิซับการในบาซาเกมุนเนาะเราแต่ด่าแต่แค่ดูปีหมอเนาะเดอเชื่อมันลาเวดาเลยอาเกอุเวดาพลูโจเนาะซาเวเนซามันเนียอบาเนาะเจตลาดเมอร์คิมเมอร์เนซาอุปุลอยเนาะปาเลอุเลก็เจโคกันรถละบาชาเลคุลเวปูเนดูแต่เมอร์คิมเมอร์เนมาเลมาเกอคินิเซนี้หมอเลเนาะมาซาเลเนจ่ะบาชาต่ออุมูเตต่อต่อติดล็อกกันหรอซะบ่ะจุดก็เด็กก็มาดูอุรัตละตาบ๊อบเบาดิตะคาดิก็เด็กก็มาแล้วตาสวีอ่ะเนาะแต่เมก็เด็กก็มาแล้วกะคือก็เด็กก็มาแล้วตาสวีตาสูงมือซ้ำมือแล้วดับเบิ้ลแฮเคกันหนานี่หรออุรัตดิละบาชาเคเซอร์หรือหรอตาการเลิศบาซาเกอเคอเวมุกอดกาอุเลเวลราชบุรีโทรศัพท์ตัวโดดตัวโจบกาเลอโทรศัพท์อปูเนี่ยเนาะแต่เวลากันหนาหรือเนาะตาหมกกันหนาซาเลสระมืออีอัตาสวีเดอสักเฉยติเลสมุทรสปาอุโลกอดเคลือดปานี่เตเวดาดีเนี่ยเนาะพัตติปรินเนพออัตาพ่อมือปลาเคยโดกันหนาเวดาเดอมุขอจะสะเต้นตะแหละเออตาบอบบายเนาะตาบอบบายสิญญาลอดช็อตอะเวเลอร์ปากุปัญญาเลอโอเลเวกีแม่เนาะเมวดาเลอมือนี้มือซอสเซอร์ชิเตอร์เนี่ยตาพิตามาอากูทอร์ค่ะเมวดาเลอไปตามมาหลอดดิโอทอตามมาบาค่าคืนเลอปลาพลาลอปะก็เลยตาสุพีสั้นย้อนเนี่ยเห็นหลอตาสุพีสั้นย้อนตาสุมือสั้นมือและตีเลิกปลาโอเลกิแม่อโก
อุดเดประเฮอุตสวิซาเชอร์ดิซอลเลอร์ปรากฏดาวง SL Music เนาะเดลเลอร์อ้อมรัตนาเมเกเนาะเลอร์ปราเลมีฮุสาพลาดิซอบกาจบโพพิลมมาโลตาเลอร์จมมาโลตาสันกำแพงเข้ามาแหละอะล็อกอะเดเฮอุตสวิซาเชอร์วันที่31จัดทอลเลอร์รินาริมฮาลอเนาะลุยนาริมฮาลอ31ล้านเลยลันใหญ่เหรอตลอดตัดเลเลอร์เซ็นทรัลเฟสเนาะเซ็นทรัลเฟสเดอะลุบตามัดหล่อเนี่ยตาขมเมื่อเราเป็นแล้วเจ๊เนาะมีเวลาเลือดตาพี่ตามาร์คใครเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์มีเวลาเพื่อตามาหลอกกว่าช่วยเวลาปุ๊กบัลเลตโต้เจอเราตาพี่ตามาเจนตาการเลือดตาช่วยต่อเม็ดเคลื่อนได้และกว่าเราไปอุตสาหวิชาเชอร์เอสเอลมิวสิกเนี่ยดูต้นเม็ดเลือดปลาธรรมดาบ่อต้นเม็ดตัดดอกเว่ยบ่อและปลื้มหล่อซาเลอร์รายการตั้งแหละ The Voice คำแหละจิตตัวตัวป้อนเหนียแต่ใครในรายการตั้งแหละอาตาเนียนนอกเหตุเตอร์คะเนี่ยนตากาเลอร์นตากาเลอร์สิญญาณตากาเลอร์ตากุบากุเซลคอมเมนต์เตกยาได้ทีวง SSL Music เลยคะเนี่ยอันนี้บ่าเล่นตาเลยเนาะเดอะแฮบบ่าคือดับเบิ้ลแวนเนาะและตกกอลซาพี่นี่ขอดอลเลอร์กว่าพอดีโพสต์และตากุบากุเซลบ่าคือเล่มมัดทอตากึจอเมเกเตทอตากอมูเมเกปากอยดาเลอร์การผลิตสื่อเนาะการผลิตสื่อสร้างสรรค์อีคาเนปตามัดรอดเจกรมประชาสัมพันธ์ก็ดูทอดแต่พี่แต่มาเพลสเซนทรัลเฟสติวัลนี่หรอเนาะเลิฟเวกี่แม่จะถอดเลิฟวันที่1และตีเลิฟวันที่3มิถุนายนอันนี้คาเนเมวดานตากาเลอร์ตมุนเนซาตากูบากูเซบาก็คือเลิฟประมาตากึจ่อเลิฟเก็บลูกเก็บโหดเดอร์ที่ก่อก่อประมาตากึจ่อนี่แหละที่จะแลเลิฟปากุปานยอกเอดอกกว่าเวดาเนาะปากจิปเปิกเรเวดาอีคาเนประจบโพพิลมันโลดาเลิฟบาก็คือสื่อสารมวลชนเมเกประจบพรมมาลดอะเลอร์ตึกกระได้ตึกกระด้านตึกกระเลอบาซาเลอร์กิเลขึ้นในตะกุบากุเซแลปรื้อหล่อซะมาทอตะก็จอมาทอตะก็ม่วนตาเดินแลปรื้อหล่อซะสิวันที่1และที่เหลือวันที่3มิถุนายนเพลเซนทันเฟสเนาะอีคาเดเจอแฮบบอบากึดอปเวร์ดีเนาะอ่ะเตราพาซิลิก็เด็กก็เมาดีดอปเวร์ซาฮากอเมเกแต่ซาวิละจอบขอแต่เฮฟวีเมเกเนาะแลกนาสโกแลกต่อเนาะ

กว่าแต่เชื่อก็ต่อเล็ดเล็ดเล็ดเล็มุนอ่ะดับปุ๋ยเวออันนั้นก็สักเพลดีตัดสวีเลดับปุ๋ยเวคือดกหน้าเวดัดอ่ะเนาะบัชาเพลดเลือดเบาเชื่อก็แทงกันต่อพากันชกดอลลี่ตัดสวีเลือดขี้คอนเม็ดบาซาคือดกหน้านึกบาดแฮชโชดเจ้แฮเพลดเจ้เนาะแค่ไหนเนี่ยก็เด็กก็เมาดีรัดละเลืออัตเวดาข้อตายเลือดเม็ดตัดล้อมอีกเย่ตัดสวีเลือดสระมืออีอัตตานาต่อปูอัตตาขี้ลามอีกเย่เลือดเทวดาตะเลออเซียเนาะสระคือพอดามิเกเด็กก็มาโอระเนาะพาเกก็เด็กก็มาเราเจอมีเวดาตะเชื้อต่อโอเกตาบาเลอติชิคินาทีปุกบ้ารอพาเราซาเดดับปูเวดอ่ะแต่บ้านเรามีป่ะเนาะฟาเลปนี่เฮตุกอลซาก็มีเชกอฮาตินิยาอินตินิกันหนาดีบาเดอเลคิเลคินก็เนกันหนาเนาะไอคาตุเลทาอะไรเชื้อต่อเดอจะก็แปลเกทาทาเลคิทาเลเปลือปลาพลิซับกาข้อกันหนาเวดาเนาะเปลี่ยนเลยตาตีตาเชื่อกันต่อเลยไม่เหมือนเลยปลาพอดีพอสัตว์ดูทอดซอนเองอาริกิเลยกันหนาปะเตลันหนาปื้อวะเนาะทานเองกันหนาเวดาอาริกิเลยหนาปื้อวะบัชาปลาพลิซับกาข้อกันหนาเวดาในโอรัตล่ะเนาะดิเนียโคนี่เดอปะเตซับเพนนอจีบะเปิ้ลเกือฮือกันยากเกตาเสดผายเห็นเมื่อเลยเอาขึ้นโชคขึ้นเดอปะปลากันหลือปลากันยอนเลเวดาพลูโจพลูโจเนาะมอนก็โอชูโอเทเบมือซับพีเกมีหมดอ่ะมือก็กะแฮกีตุกกลดอซันลูกก็ตาบลื้อเนาะ

And I angel to be for.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตลอด5วันเพื่อเปิดประตูด้านการค้าและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชนกระทรวงคมนาคมสรุปสาเหตุอุบัติเหตุเครนก่อสร้างรถไฟทางคู่ที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาและบริเวณถนนพระราม2ถล่มเกิดจากระบบควบคุมความปลอดภัยล้มเหลวรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเชื่อว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตลอด5วันมีเป้าหมายเพื่อเปิดประตูการค้าการลงทุนพลังงานวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่22-26พฤษภาคมนี้ว่ามีเป้าหมายชัดเจนในการปักหมุดประเทศไทยในยุโรปเปิดประตูโอกาสด้านการค้าการลงทุนพลังงานวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการพบผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศนักลงทุนภาคธุรกิจชั้นนำของฝรั่งเศสและเอกอัครราชทูตไทยในยุโรปหลายประเทศเพื่อส่งสัญญาณว่าไทยพร้อมกลับมาเป็นพื้นเขื่อนสำคัญของยุโรปในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังกลับตัวและห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังมองหาฐานการลงทุนที่มั่นคงในภูมิภาคเอเชียตลอดการเยือนครั้งนี้ประเทศไทยได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะจากภาคธุรกิจฝรั่งเศสซึ่งเห็นตรงกันว่าไทยมีศักยภาพในหลายอุตสาหกรรมมีทำเลเหมาะสมในฐานะประตูสู่อาเซียนมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมมีห่วงโซ่อุปทานแข็งแรงและมีกำลังคนรองรับการลงทุนใหม่มีแผนขยายความร่วมมือและการลงทุนเพิ่มเติมในไทย
3: ผมได้พบกับคนที่ไปลงทุนทุกรายแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขามีความเชื่อมั่นในประเทศไทยทุกคนมีแต่บอกว่านี่เป็นเพียงลำดับต้นๆเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถที่จะเพิ่มฐานการลงทุนฐานการผลิตแล้วก็ขยายฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาในประเทศไทยได้มากผมก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องตื่นตัวแล้วก็ให้การรองรับการลงทุนของเขาเนี่ยอย่างเต็มที
2: ่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวาระสำคัญอีกช่วงหนึ่งของการเยือนครั้งนี้คือการหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นมิตรพันธศาสตร์ท่าแท้ปฏิบัติการร่วมปี2026-2028ความขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฝรั่งเศสที่สนับสนุนการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าเร่งสรุปให้แล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคโดยเฉพาะกรณีไทยกับกัมพูชาโดยไทยยืนยันยึดหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลย้ำว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเยือนต่างประเทศแต่ต้องการให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าต่อทันทีเปลี่ยนความสนใจให้เป็นการลงทุนจริงให้ประโยชน์กลับมาถึงประเทศและคนไทยอย่างแท้จริงอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียังเชื่อมั่นคำชี้แจงพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทผ่านการกลั่นกรองอย่างรอบคอบไม่ขัดรัฐธรรมนูญยืนยันทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่เพื่อสร้างคะแนนนิยม
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายส่งเอกสารคำชี้แจงการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทของ5หน่วยงานให้ตรวจสอบว่าได้เห็นร่างคำชี้แจงมา 2-3 ครั้งแล้วเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ต่อการนำไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ผลักดันโครงการนี้กลับมีผู้กล่าวอ้างว่าเพราะต้องการหาเสียงหรือเพิ่มความนิยมแต่เพื่อให้ประชาชนได้มีเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มมากขึ้นยืนยันว่าเงินทุกบาทจะถูกส่งไปถึงประชาชนโดยตรงเพื่อกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประชาชนและประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ รัฐบาลจะไม่ก้าวล่วงถึงเจตนารมณ์ในการพิจารณาของศาลแต่เชื่อมั่นว่าก่อนที่จะออกมาเป็นพระราชกำหนดต้องผ่านการกลั่นกรองในด้านกฎหมายรัฐบาลจึงไม่มีความกังวลว่าได้ทำการใดที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญและยืนยันว่าการดำเนินการของรัฐบาลในครั้งนี้ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงคมนาคมสรุปสาเหตุอุบัติเหตุเครนก่อสร้างรถไฟทางคู่ที่อำเภอศรีคิ้วและบริเวณถนนพระราม2ถล่มเกิดจากระบบควบคุมความปลอดภัยล้มเหลวแต่ไม่ยกเลิกสัญญาเพราะการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปมากแล้ว
5: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเครนถล่มที่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่14มกราคมและโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือ M82 ถนนพระรามที่2เมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาว่าสาเหตุหลักของทั้ง2เหตุการณ์ไม่ได้เกิดจากเครื่องจักรพังเสียหายแต่เกิดจากความล้มเหลวของระบบควบคุมความปลอดภัยในการทำงานซึ่งกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกโครงการหยุดงานเพื่อตรวจสอบเอกสารและการทำงานให้ปลอดภัยพร้อมบังคับให้เพิ่มการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับแบบเรียลไทม์กล้องวงจรปิดและต้องมีวิศวกรวิชาชีพควบคุมอย่างเข้มงวดก่อนให้กลับมาทำงานส่วนเรื่องการทำสมุดพกขึ้นบัญชีผู้รับเหมานั้นขณะนี้ยังต้องรอระเบียบความชัดเจนจากกรมบัญชีกลาง
6: หลังจากนี้ทางกระทรวงก็ได้กำชับไปว่าหากโครงการก่อสร้างที่จะต้องใช้ลอนเชอร์จะต้องมีวิศวกรวิชาชีพมากำกับจะต้องมีระบบเซ็นเซอร์ที่จะต้องดูความเคลื่อนไหวของลอนเชอร์แบบเรียลไทม์นะครับต้องมีการติดกล้องวงจรปิดเพื่อให้เห็นหน้างานจริงเพราะในระบบที่เราจะต้องเอามากำกับของหน่วยงานที่ทำการใช้ลอนเชอร์หลังจากนี้จะมีความเข้มงวดครับ
5: ขณะที่นายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวว่าคณะกรรมการของกรมทางหลวงกำลังเร่งทดสอบทางวิศวกรรมเพื่อยืนยันผลการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงลึกภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อส่งมอบหลักฐานใช้ประกอบการดำเนินคดีอาญาและเอาผิดทางวิชาชีพรวมถึงทางวินัยรวมทั้งตัดสินใจที่จะไม่บอกเลิกสัญญาเนื่องจากโครงการมีความคืบหน้าไปแล้วถึง88%การยกเลิกสัญญาจะทำให้โครงการหยุดชะงักยาวนานเกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและอาจนำไปสู่ข้อพิพาททางกฎหมายเรื่องการรับประกันผลงานด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าขณะนี้ได้อนุญาตให้ผู้รับจ้างกลับเข้ามาดำเนินการก่อสร้างต่อได้แล้วในทุกโครงการหลังจากสั่งหยุดงานไปเกือบ90วันเนื่องจากที่ปรึกษาควบคุมงานได้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วประกอบกับภาพรวมผลงานการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วถึง99%ขณะที่การเยียวยาความเสียหายจะได้รับการชดเชยผ่านกรอบวงเงินประกันสัญญาของผู้รับจ้างทั้งหมดปฏิพลสัทธาพรหมารายงาน
1: บอร์ดค่าจ้างมีมติเห็นชอบเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานร้อยละ 2.9 ใน129สาขาและทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณใหม่ตามทักษะเฉพาะคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน90วัน
7: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างหรือบอร์ดค่าจ้างมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการให้ใช้อัตราเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในสัดส่วน 2.9% เป็นฐานเริ่มต้นสำหรับมาตรฐานฝีมือแรงงาน129สาขาพร้อมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลับไปทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งอัตราค่าจ้างจริงในตลาดแรงงานของแต่ละสาขาช่วงเวลาการสำรวจข้อมูลค่าจ้างและทักษะสำคัญเฉพาะของแต่ละวิชาชีพโดยทุกฝ่ายเห็นพ้องให้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวกลับไปคำนวณใหม่ซึ่งเชื่อว่าอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือจะปรับเพิ่มขึ้นทุกสาขาแต่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มในอัตราเดียวกันทั้งหมดโดยกำหนดกรอบเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันและสามารถทยอยเสนอผลการพิจารณาเข้าสู่ที่ประชุมตามรอบการประชุมประจำเดือนพร้อมยอมรับว่าหลายใจยังคงมีผลโดยตรงต่อการพิจารณาค่าจ้างทั้งภาวะเงินเฟ้อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยเฉพาะในตะวันออกกลางและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นล้วนส่งผลต่อภาคการจ้างงานและต้นทุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
8: 3ข้อหลักเนี่ยจะเป็นข้อที่ทางที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าทั้งฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างและทั้งฝ่ายกระทรวงแรงงานนั้นเห็นพ้องว่าให้อนุได้กลับไปนำหลักการเหล่านี้มาคำนวณใหม่เป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับเชื่อว่าเพิ่มขึ้นทุกรายการไม่ได้ลดลงแน่นอนอันนี้น่าจะเป็นข้อดี
7: ส่วนแนวโน้มการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปีนี้ปลัดกระทรวงแรงงานยืนยันว่าจะมีการหารืออย่างแน่นอนตามกรอบระยะเวลาปกติในช่วงปลายปีโดยระหว่างนี้ต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและต้นทุนต่างๆโดยเฉพาะด้านพลังงานที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและการดำเนินธุรกิจรวมถึงอาจมีสถานการณ์ใหม่เกิดขึ้นเพื่อ นำมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมชลประทานทยอยปรับลดระบายน้ำเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์และบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่าง
9: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำของประเทศพบปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนยังคงไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องหลังได้รับอิทธิพลของฝนที่ตกสะสมในหลายพื้นที่ของภาคเหนือและภาคกลางตอนบนทำให้ระดับน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเมื่อวันนี้ที่สถานีซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,095 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่วนสถานีซีสิบสามเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่690ลูกบาทเมตรต่อวินาทียังไม่กระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในขณะนี้ทั้งนี้กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปรับแผนบริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยลดการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากและเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์รูปแบบขั้นบันไดจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เพื่อชะลอปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนที่ตกในพื้นที่โดยเขื่อนภูมิพลจะปรับลดการระบายน้ำจากวันละ25ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือ15ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนสิริกิติ์ปรับลดจากวันละ20ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือ12ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุดรวมทั้งเน้นย้ำให้โครงการชลประทานทุกแห่งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำสภาพอากาศและปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในระยะนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านกรุงเทพมหานครเตรียมแผนรับมือฤดูฝนปีนี้ควบคู่มาตรการดูแลหน่วยเลือกตั้งผู้ว่าราชการและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
10: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประจำปี2569โดยจัดทำแผนประจำปีเพื่อเตรียมรับมือและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อย่างเต็มกำลังมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของระบบการระบายน้ำและระบบสูบน้ำต่างๆให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงบูรณาการแผนงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกพร้อมระบุว่าความท้าทายในปีนี้คือในวันที่28มิถุนายน2569จะมีการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกซึ่งตรงกับช่วงฤดูฝนที่อาจมีฝนตกหนักในพื้นที่ได้จึงได้จัดการซักซ้อมแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวเป็นพิเศษ
11: เราก็จะมาดูเรื่องของระบบต่างๆระบบระบายน้ำระบบสูบน้ำต่างๆให้สามารถใช้ได้รวมถึงต้องมีการบูรณาการแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานการไฟฟ้านครหลวงเป็นต้น
10: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้งกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 6,629 หน่วยจึงได้เน้นย้ำและกำชับให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งต่างๆโดยเฉพาะหน่วยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือจุดเสี่ยงเพื่อวางแผนปรับปรุงพื้นที่เตรียมระบบระบายน้ำและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์รองรับไว้ล่วงหน้าสำหรับสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กกต.พร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาเน้นย้ำกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเที่ยงธรรม
12: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาโดยยืนยันว่าการเตรียมความพร้อมเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้พร้อมมุ่งเน้นการอบรมและคัดเลือกกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่โดยในส่วนของเมืองพัทยาจะคัดเลือกผู้ที่มีความพร้อมเข้าอบรมอย่างเข้มข้น ขณะที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งจำนวนมากกว่า 6,000 หน่วยจะเน้นไปที่ประธานกรรมการประจำหน่วยให้สามารถกำกับดูแลการทำงานได้อย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับทางนี้กกต.ขอเชิญชวนภาคประชาชนและพรรคการเมืองร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องสามารถทักท้วงเพื่อให้มีการบันทึกเหตุการณ์และตรวจสอบทันทีสำหรับภาพรวมการแข่งขันเลขาธิการกกต.ระบุว่าไม่มีความหนักใจเรื่องการกระทำผิดกฎหมายรุนแรงแต่อาจมีการทำผิดบ้างในลักษณะของการใช้คำพูดซึ่งกกต.จะส่งเจ้าหน้าที่สอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนแออัดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐบาลเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ออกไปก่อนเพื่อให้สามารถพิจารณาโครงการที่เสนอจำนวนมากได้อย่างรอบคอบนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้แจ้งเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาออกไปก่อนเนื่องจากขณะนี้ยังศึกษาในหลายเรื่องไม่ทันซึ่งจะนำเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
13: ก็เลื่อนไปเพราะว่าตอนนี้เราศึกษาในหลายๆเรื่องไม่ทันนะฮะก็คิดว่าเมื่อท่านนายกกลับมาก็จะนำเรียนท่านนายกคือได้หารือทางสำนักงบกับสภาพัฒน์ขอเลื่อนแต่ว่าเลื่อนระยะเวลานานเท่าไหร่ขอหารือท่านนายกตอนที่ท่านกลับมาก่อนครับ
1: ด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่านายพิพัฒน์ได้รับรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณว่ายังมีโครงการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากเพื่อบรรจุเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้เนื่องจากการประชุมมีขอบเขตครอบคลุมหลายจังหวัดจึงจำเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดของโครงการต่างๆอย่างรอบด้านเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสอดคล้องกับกรอบงบประมาณของรัฐจึงมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนการประชุมออกไปประมาณ1เดือนเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีเวลาเตรียมข้อมูลและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างครบถ้วนคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2เพื่อสร้างครูสมรรถนะสูงเข้ารับราชการตามภูมิลำเนาช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล
14: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองฉลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปีพุทธศักราช2569ถึง2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอพร้อมอนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรวมกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นงบดำเนินการผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความต้องการของพื้นที่รวมทั้งผลิตครูให้มีทักษะสมรรถนะและศักยภาพสูงทั้งทักษะวิชาชีพครูทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อร่วมกันยกระดับความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลตั้งเป้าผลิตครูคุณภาพสูงรวมทั้งสิ้น 16,033 คนโดยจะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578และจะเริ่มประจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544ถึง2582ในสถานศึกษาทั่วประเทศโดยเมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูและจะต้องไม่ขอโยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีนับจากวันที่มีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการกนิกาแก้วใสรายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
16: การประชุม APEC Women ประจำปี2569ปีนี้หลายประเทศให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้หญิงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่มากขึ้นเว เวที APEC Women ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศสมาชิก APEC ในการแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษารวมถึงการผลักดันผู้หญิงสู่ตำแหน่งผู้นำมากยิ่งขึ้นสำหรับประเด็นปีนี้ประเด็นสำคัญยังเน้นเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึงหรือ inclusive growth โดยมองว่าผู้หญิงไม่ใช่เพียงผู้มีส่วนร่วมแต่คือกำลังสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหลายประเทศยังร่วมกันผลักดันโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้หญิงรุ่นใหม่โดยเฉพาะการเข้าถึงเทคโนโลยีAI ธุรกิจดิจิตอลและการพัฒนาทักษะแห่งโอกาสเพื่อให้ผู้หญิงสามารถแข่งขันและเติบโตได้ในเวทีโลกเรียกได้ว่า APEC Women ปีนี้ไม่ใช่เพียงเวทีของผู้หญิงเท่านั้นแต่คือเวทีแห่งอนาคตที่กำลังสะท้อนว่าพลังของผู้หญิงคือพลังในการขับเคลื่อนโลกยุคใหม
17: ่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
18: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
19: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
18: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
19: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
18: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
20: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยระบุว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วันพร้อมอ้างว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงความปรารถนาที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำการที่อิหร่านยังคงปิดช่องแคบแห่งนี้ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธทางตอนใต้ของอิหร่านและเรือที่พยายามวางทุ่นระเบิดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันภัยคุกคามของอิหร่านต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึง31พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรและเวลา 14:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 19:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
3: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
21: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
21: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
22: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
20: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็น

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกตามจริงตรัสเลี่ยงไปว่าสามกวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศรครั้นเห็นเธอเข้าก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหนีไปเราโกรธจึงยิงเธอพระโพธิสัตว์ทูลว่าพระองค์ตรัสอะไรในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปตั้งแต่จำความได้ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัยลูกกวางและฝูงกวางในป่าแม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์แม้ฝูงกินนอนได้ชื่อว่ามีความขลาดอย่างยิ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่าสามกวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตรัสอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตรัสถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จักไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่า ข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์

ก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาขันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิฐานผิดในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตานาทีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยศรเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำครวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณสามรอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้วมุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือ

0: ือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะซางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมาตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมาตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตนขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่านจะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่การล้างเท้าเป็นต้นขอท่านทั้งสองอย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสามลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะทำการงานให้อาตมาแต่ขอพระองค์จงทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ตายตามกันไปเมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสามดวงใจของท่านก็จะแตกสลายเพราะเห็นสุวรรณสามเมื่อท่านทั้งสองตายพระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรกพระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไปจึงตรัสว่าสามตายไปแล้วนอนอยู่ในป่าเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตกลงเหนือแผ่นดินเปื้อนด้วยฝุ่นทรายป่านั้นกว้างใหญ่นักมีสัตว์ร้ายมากมายทั้งศพสุวรรณสามก็อยู่ไกลแสนไกลท่านทั้งสองอย่าไปเลยจงอยู่ในอาสมนี้เถิดฤาษีทั้งสองกล่าวว่าในป่ามีสัตว์ร้ายตั้งร้อยตั้งพันและตั้งหมื่น อาตมาทั้งสองก็ไม่ได้กลัวเมื่อไม่อาจทัดทานได้พระราชาจึงจูงฤาษีทั้งสองนำทางไปหาสุวรรณสามครั้นถึงแล้วประทับยืนใกล้สุวรรณสามตรัสว่านี้บุตรของท่านทั้งสองบิดามารดาสัมผัสกายสุวรรณสามซึ่งนอนเกลือกฝุ่นทรายถูกทิ้งไว้กลางป่าใหญ่หัวใจแทบแตกสลายบิดาช้อนศีรษะสุวรรณสามขึ้นวางไว้บนตักมารดายกเท้าขึ้นวางไว้บนตักของตนนั่งร้องไห้บนรำพันอย่างน่าเวทนาว่าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมขอให้ชาวโลกจงรู้ว่าความไม่เป็นธรรมกำลังเป็นไปในโลกนี้ลูกสามผู้งดงามน่ารักลูกหลับเอาจริงๆลูกเคลิบเคลิ้มเอามากมายเหลือเกินเหมือนคนดื่มสุราเข้มขัดเคืองใครมากมายขนาดนั้นวันนี้ลูกไม่พูดอะไรกับพ่อกับแม่บ้างเลยลูกปฏิบัติบำรุงพ่อแม่ทั้งสองผู้ตาบอดลูกมาตายเสียแล้วต่อไปใครเล่าจะทำความสะอาดชดาอันหมักหมมเปื้อนฝุ่นละอองเมื่อลูกมาตายเสียแล้วใครจะจับไปกวาดอาสมให้พ่อกับแม่ใครจะเตรียมน้ำเย็นน้ำร้อนให้อาบใครจะจัดหาผลไม้ในป่ามาให้พ่อกับแม่เมื่อมารดาพระโพธิสัตว์บ่นเพ้อมากแล้วก็เอามืออังที่อกพระโพธิสัตว์รู้สึกยังอุ่นอยู่จึงคิดว่าลูกสามยังมีไออุ่นอยู่ลูกเราเห็นจะสลบไปเพราะยาพิษเราจะกระทำสัจกิริยาเพื่อถอนพิษคิดดังนี้แล้วได้กระทำสัจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานว่าลูกสามมิได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษของลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงเราและบิดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลและบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายลูกสามจงหายไปเมื่อมารดาทำสัจกิริยาอย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวกลับนอนต่อไปบิดาคิดว่าลูกยังไม่ตายจึงทำสัจกิริยาอย่างนั้นบ้างว่าลูกสามไม่ได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงดูบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงดูเราและมารดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลและบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายของลูกสามจงหายไปเมื่อบิดาทำสัจกิริยาอยู่อย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวอีกข้างหนึ่งแล้วนอนต่อไปพหุสุนทรีเทพธิดามองดูสุวรรณสามด้วยความเอ็นดูก็ได้ทำสัจกิริยาเช่นกันว่าเราอยู่ที่ภูเขาคันธมาศมายาวนานคนอื่นซึ่งเป็นที่รักของเรากว่าสามไม่มีต้นไม้ทั้งหมดมีอยู่ที่เขาคันธมาศล้วนแต่เป็นไม้หอมด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายของสามกุมารจงหายไปในการที่เทพธิดาทำสัจกิริยาจบลงเมื่อฤาษีทั้งสองบ่นเพ้อรำพันอยู่สุวรรณสามได้ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วความเจ็บปวดทุกทรมานได้หายไปเหมือนน้ำกลิ้งตกจากใบบัวแม้แผลที่ถูกยิงก็ไม่ปรากฏความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะนั้นคือพระบรมโพธิสัตว์สุวรรณสามหายจากโรคดวงตาบิดามารดากลับเห็นเป็นปกติแสงเงินแสงทองยามรุ่งอรุณจับขอบฟ้าและท่านทั้งสี่มาปรากฏที่อาสมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันด้วยอนุภาพของเทวดาบิดามารดาทั้งสองกลับได้ดวงตาดีเป็นปกติแล้วยินดีอย่างเหลือเกินว่าลูกสามหายแล้วสุวรรณสามกล่าวกับท่านทั้งสองว่าลูกคือสุวรรณสามลูกหายเป็นปกติปลอดภัยดีแล้วขอท่านอย่าคร่ำครวญนักเลยยิ้มและพูดกับลูกด้วยวาจาอันไพเราะเถิดพระโพธิสัตว์มองเห็นพระราชาเมื่อจะทูลปฏิสันถานจึงกล่าวว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วเพราะพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะสางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอต้องทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมตาซึ่งไหลจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาเห็นความอัศจรรย์เช่นนั้นจึงตรัสว่าเรามึนงงไปหมดแปลกประหลาดใจมากเหลือเกินเราเห็นสามตายแล้ว แต่ทำไมกลับฟื้นคืนมาได้อีกพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าผู้คนเข้าใจว่าคนมีชีวิตอยู่ประสบความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างร้ายแรงนิ่งเงียบไปว่าตายแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมคุ้มครองบุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรมแม้นักปราชญ์ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมสรรเสริญเขาผู้นั้นบุคคลนั้นตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมมีความสุขบันเทิงอยู่ในสวรรค์พระราชาเกิดความอัศจรรย์ใจว่าแม้เทวดาทั้งหลายก็ช่วยเยียวยารักษาโรคให้บุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาจึงประคองอัญชลีตรัสว่าข้าพเจ้าแปลกประหลาดใจมากจริงๆท่านบัณฑิตข้าพเจ้าขอถึงท่านเป็นสรณะขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุวรรณสามกราบทูลพระราชาว่าถ้าประสงค์จะไปสวรรค์เสวยทิพยสมบัติพระองค์จงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมจึงถวายโอวาทพระเจ้าปิณยักษ์ด้วยทศพิธราชธรรมว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ทรงประพฤติธรรมในพระชนกและพระชนนีในพระโอรสและพระมเหสีในมิตรและอมาตย์ในพาหนะและกองทัพในชาวบ้านและชาวนิคมในชาวเมืองและชาวชนบทในสมณะและพราหมณ์ในฝูงกวางและหมู่นกทั้งหลายครั้นพระองค์ประพฤติธรรมนั้นๆในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมเถิดธรรมที่พระองค์ประพฤติแล้วจะประสบแต่ความสุขความเจริญพระองค์ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์พระอินทร์เทวดาพร้อมทั้งหมู่พรหมเข้าถึงทิพยสถานได้ด้วยการประพฤติธรรมขอพระองค์อย่าประมาทในธรรมพระโพธิสัตว์แสดงธรรมกถาถวายพระราชาอย่างนี้แล้วเมื่อจะถวายโอวาทยิ่งขึ้นได้ถวายเบญจศีลพระราชาทรงรับโอวาทพระโพธิสัตว์ทรงไหว้และขอขมาโทษพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับกรุงพาราณสีทรงบำเพ็ญกุศลมีทานเป็นต้นทรงรักษาศีล5ครองราชสมบัติโดยธรรมครั้นสิ้นพระชนได้ไปเกิดในสวรรค์ฝ่ายพระโพธิสัตว์ปฏิบัติบำรุงบิดามารดาได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติพร้อมทั้งบิดามารดาไม่ได้เสื่อมจากฌานเมื่อหมดอายุได้ไปเกิดในพรหมโลกพร้อมทั้งบิดามารดานั้นกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลพระบรมศาสดาทรงเล่าเรื่องสุวรรณสามแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นวงของบัณฑิตทั้งหลายตรัสดังนี้แล้วทรงประกาศอริยสัจ4เพื่อประชุมชาดกเมื่อทรงแสดงอริยสัจ4จบลงพระภิกษุหนุ่มผู้เลี้ยงดูบิดามารดารูปนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลพระราชาปิลยักขราชในการนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นพระอานนท์ในชาตินี้พหุสุนทรีเทพธิดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อว่าอุบลวรรณาท้าวสักกะเทวราชเกิดเป็นพระอนุรุทธะทุกกูลบัณฑิตผู้บิดาเกิดเป็นพระมหากัสสปะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชคณะสงฆ์และผู้นำชาวพุทธโลกร่วมกันประชุมวิสาขบูชาโลกครั้งที่21ณสาธารณรัฐประชาชนจีนส่งเสริมการนำหลักธรรมสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตโลกศึกมวยสากลไอโฮเฟนบ็อกซ์คัพ2026ยูโรเปียนบ็อกซิ่งโกลด์ทัวร์นาเมนต์ณธนิชาจงโปร่งกลางคว้าเหรียญทองรุ่น51กิโลกรัมหญิงได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่26พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยและหม่อมฉันมีความชื่นชมยินดีในสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองซึ่งดำเนินมาครบวาระ168ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริงการสนับสนุนเกื้อกูลกันและความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศทั้งสองทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเราโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการบริหารจัดการน้ำปศุสัตว์การเกษตรและพลังงานจะยังคงพัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่26พฤษภาคม2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์เจียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับจอร์เจียได้เจริญงอกงามขึ้นบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีใจจำนงอันดีงามและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันนับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี2535ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรดังกล่าวจะเป็นรากฐานอันมั่นคงในการส่งเสริมความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมาคู่นากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569ณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายอดิศักดิ์ตันดีวงศ์ประธานศาลฎีกานำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่29เข้ารับวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชรธรรมโกวิทณวัดโคกขมเหาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ที่ประชุมคณะสงฆ์และผู้นำชาวพุทธทั่วโลกณสาธารณรัฐประชาชนจีนเห็นพ้องส่งเสริมการนำหลักธรรมไปสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตโลกและรับมือภัยจากปัญญาประดิษฐ์
2: พระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกเป็นประธานเปิดการประชุมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่21ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นณหอประชุมใหญ่หลิงซานฟานกงริมทะเลสาบไท่หูเมืองอูซีมณฑลเจียงซูโดยมีผู้นำสงฆ์ผู้นำชาวพุทธและนักวิชาการกว่า 3,000 รูปคนจากทั่วโลกเข้าร่วมงานจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลักพุทธปัญญาในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกและการสร้างอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติซึ่งสะท้อนบทบาทใหม่ของพระพุทธศาสนาในฐานะกลไกทางปัญญาและจริยธรรมเพื่อกำหนดทิศทางอนาคตโลกในศตวรรษที่21โดยที่ประชุมได้หารือถึงการขับเคลื่อนพุทธปัญญาเพื่อรับมือวิกฤตการณ์ร่วมสมัยของมนุษยชาติท่ามกลางความท้าทายจากภาวะโลกเดือดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจวิกฤตสุขภาพจิตและการรุกคืบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่กำลังเปลี่ยนโครงสร้างสังคมโลกอย่างรวดเร็วโดยเสนอให้ยกระดับพระพุทธศาสนาจากมิติการปฏิบัติส่วนบุคคลสู่การเป็นพลังของนโยบายโลกรองรับวิกฤตการเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีโดยเสนอให้นำหลักอริยมรรคมีองค์8มาใช้สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตวิญญาณของประชากรโลกและรับมือกับภัย AI โดยนำหลักมนิธานพระโพธิสัตว์มาเป็นหลักในการออกแบบ AI เพื่อให้เทคโนโลยีทำหน้าที่ลดทุกข์เพิ่มเมตตาและส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันที่27พฤษภาคมคณะผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกจะเดินทางต่อมายังศูนย์ประชุมสหประชาชาติถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานครในวันที่29พฤษภาคมนี้เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการประกาศเจตนารมณ์ด้านสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกวาระครบรอบ100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดี
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงรวม2ฉบับตามที่กระทรวงการคลังเสนอได้แก่ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรวุฒิพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพ.ศ.และร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะเหรียญกษัตริย์ที่ระลึก100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาพ.ศ.โดยร่างกฎกระทรวงทั้ง2ฉบับกำหนดจัดทำเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกวาระครบรอบ100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่25พฤศจิกายนพ.ศ. 2568กำหนดจัดทำเหรียญ3ชนิดได้แก่เหรียญกษัตริย์ทองคำชนิดราคา 30,000 บาทประเภทขัดเงาเหรียญกษัตริย์เงินชนิดราคา 1,000 บาทประเภทขัดเงาและเหรียญกษัตริย์โลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา 20 บาทประเภทธรรมดาขณะที่วาระครบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาในวันที่24พฤศจิกายนพ.ศ. 2568กำหนดจัดทำเหรียญกระสาบเฉพาะชนิดโลหะสีขาวหรือทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา20บาทประเภทธรรมดาทั้งนี้เหรียญดังกล่าวใช้งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาบทรัพย์สินมีค่าของรัฐและการทำของประจำปีงบประมาณ2569ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นชอบในหลักการโดยจะตรวจพิจารณาร่างให้สอดคล้องตามกฎหมายต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงคัดค้านข้อเสนอของเลขาธิการคณะก้าวหน้าที่ให้ยกเลิกองคมนตรีกระทบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4: พลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาแถลงจุดยืนไม่เห็นด้วยต่อกรณีที่นายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าเสนอให้ยกเลิกการแต่งตั้งคณะองคมนตรีรวมถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวโด ยเห็นว่าเป็นการกระทบต่อหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5: เกี่ยวกับเรื่องที่นายปิยบุตรแสงกนกุลที่มีฐานะเป็นเลขาธิการคณะก้าวหน้าได้เผยแพร่บทความเชิญข้อเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างเกี่ยวกับเรื่องการบริการปรับปรุงรัฐธรรมนูญหมวด2ว่าด้วยมหากษัตริย์โดยเสนอให้ยกเลิกคณะองคมนตรีนั้นในการนี้ผมพลตรีโทยุทธนาไทยพอดีซึ่งเป็นประธานกรรมธิการวิสามัญเกี่ยวกับเรื่องพิทักษ์กระเทือนทุนสถาบันพระมหากษัตริย์มีความรู้สึกว่าในนามของคณะเนี้ยเราขอประจักษ์จุดยืนว่าไม่เห็นด้วยกับการแถลงข่าวหรือการเสนอข้อความของนายปิยบุตรนะแสงกนกุลเนี่ยอย่างยิ่งเพราะว่ามันขัดกับการดำเนินการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ประมุขซึ่งอันเนี้ยมันแล้วก็ผิดกับประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบดังกล่าวด้วย
4: ด้านพลตำรวจตรีชัตวัฒน์แสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาและรองประธานคณะกรรมการวิสามัญกล่าวว่ารัฐธรรมนูญมาตรา10บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจในการแต่งตั้งคณะองคมนตรีและมาตรา11กำหนดให้การแต่งตั้งหรือพ้นจากตำแหน่งเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยขณะที่มาตรา12กำหนดคุณสมบัติและข้อห้ามขององคมนตรีพร้อมระบุว่าองคมนตรีมีบทบาทสำคัญในการถวายความเห็นและปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในบางโอกาสอีกทั้งยังเป็นสถาบันที่มีมาแต่โบราณราชประเพณีโดยเห็นว่าการเสนอให้ยกเลิกองคมนตรีหรือสร้างความเข้าใจผิดต่อบทบาทดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันหลักของประเทศพร้อมเห็นว่าพฤติการดังกล่าวมีลักษณะเชื่อมโยงกับกรณีการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของอดีตพรรคก้าวไกลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยว่าเข้าข่ายทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมระบุว่าคณะกรรมการจะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อบุคคลและพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสานหน่วยงานและองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องและคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: แม่ทัพภาคที่1เยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
6: ้พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามอาการของกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามที่เข้ารับการพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมสอบถามอาการและมอบเงินบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน17นายรวมถึงกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน4นายณหอผู้ป่วย 13/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาและเยี่ยมกำลังพลที่ยังรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตจำนวน1นายณอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถชั้น7ทั้งนี้กองทัพบกยังคงเดินหน้าดูแลกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะกำลังพลที่ยังคงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยมีนโยบายให้หน่วยรักษาพยาบาลดำเนินการดูแลรักษาอาการของกำลังพลอย่างเต็มความสามารถควบคู่การดูแลด้านสิทธิสวัสดิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้กำลังพลสามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนให้ผู้บังคับหน่วยดูแลครอบครัวของกำลังพลที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างเหมาะสมต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำหนดให้ผู้ที่เดินทางจากดีอาร์คองโกและยูกันดาเข้าประเทศผ่านสนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้นและต้องกักกันตัว21วันแม้ไม่มีอาการป่วย
7: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่3/2569โดยกล่าวว่าภายหลังองค์การอนามัยโลกประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบุเกียวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากพบการระบาดหลักในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีผู้ป่วยสงสัยสะสม867รายเสียชีวิต214รายและแพร่ระบาดข้ามแดนไปยังสาธารณรัฐยูกันดาพบผู้ป่วยยืนยันแล้ว5รายเสียชีวิต1รายแม้ประเทศไทยยังไม่เคยพบผู้ป่วยอีโบลาแต่มีความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศให้2ประเทศดังกล่าวเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันโรคซึ่งที่ประชุมวันนี้เห็นชอบให้ใช้มาตรการทางกฎหมายคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านเขตติดโรคทั้ง2ประเทศ ดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะออกหนังสือคำสั่งถึงผู้เดินทางทุกคนให้ผู้เดินทางที่ไม่มีอาการต้องถูกกักกันในสถานที่ที่กำหนดอย่างน้อย21วันส่วนผู้ที่มีอาการป่วยเข้าได้กับอาการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาต้องแยกกักในสถานพยาบาลของรัฐที่กำหนดโดยอนุญาตให้ลงสนามบินสุวรรณภูมิได้เพียงแห่งเดียวยืนยันไทยมีความพร้อมทั้งบุคลากรเวชภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและระบบควบคุมโรคทางนี้ขอความร่วมมือผู้เดินทางให้ข้อมูลประวัติการเดินทางตามความเป็นจริงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพนฤมลอุดมพรรายงาน
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาโคโรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเปิดเผยในวันนี้ว่าสหรัฐยังคงพร้อมทำหน้าที่เป็นคนกลางเจรจา ระหว่างรัสเซียและยูเครนเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมานานกว่า4ปีหลังรัสเซียประกาศแผนโจมตีกรุงเคียฟรอบใหม่รวมทั้งโจมตีศูนย์บัญชาการทางทหารอย่างเป็นระบบพร้อมประกาศเตือนชาวต่างชาติรวมถึงเจ้าหน้าที่การทูตของประเทศต่างๆให้เดินทางออกจากกรุงเคียฟโดยเร็วที่สุดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัสเซียกล่าวหาว่ายูเครนโจมตีวิทยาลัยอาชีวศึกษาในแคว้นลูฮันซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต21รายก่อนที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียสั่งการให้กองทัพเปิดปฏิบัติการตอบโต้ยูเครนอย่างหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงการใช้ขีปนาวุธพิสัยกลางที่มีความเร็วเหนือเสียงโอเรชนิกซึ่งรัสเซียระบุว่าสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการคลังจีนที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก160ล้านหยวนหรือประมาณ767ล้านบาทเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเกิดขึ้นจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนเช่นมณฑลอานฮุยมณฑลหูหนานมณฑลกุ้ยโจและนครฉงชิ่งเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงการคลังจีนยังเปิดเผยว่างบประมาณดังกล่าวจะถูกนำไปใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยและซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ในเมืองหลิวโจเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงทางตอนใต้ของจีนเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและทำให้อาคาร13แห่งพังถล่มสำนักข่าว AFP รายงานว่าบรรดาประเทศในยุโรปกำลังเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดผิดปกติจากปรากฏการณ์โดมความร้อนซึ่งเกิดจากมวลอากาศร้อนจากแอฟริกาเหนือถูกกักไว้ภายใต้ความกดอากาศสูงเหนือพื้นที่ยุโรปตะวันตกซึ่งจะเสมือนฝาครอบขนาดใหญ่ที่ปกคลุมไว้ส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่ทั่วยุโรปสูงกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลอย่างมากโดยอังกฤษสามารถบันทึกสถิติอุณหภูมิสูงสุดของเดือนพฤษภาคมสูงเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 34.8 องศาเซลเซียสด้านหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของสเปนประกาศเตือนว่าอุณหภูมิอาจพุ่งสูงถึง 38 องศาเซลเซียสในช่วงปลายสัปดาห์นี้ขณะที่แคว้นลาซิโยของอิตาลีออกมาตรการระงับการทำงานกลางแจ้งช่วงเวลา 12:30 นถึง 16:00 นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากคลื่นความร้อนทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ระบุว่ากิจกรรมของมนุษย์ในปัจจุบันทำให้สภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยทวีปยุโรปถือเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของโลกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันมวยสากลนานาชาติรายการ I Hofen Box Cup 2026 European Boxing Go Tournament ที่เมือง I Hofen ประเทศเนเธอร์แลนด์ในรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนกาเบรียล่าเวียไฮฟ์นักชกเจ้าถิ่นไป3ต่อ2คว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมหญิงได้สำเร็จพร้อมคว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิงประจำทัวร์นาเมนต์ได้อีกด้วยโปรแกรมต่อไปทัพมวยสากลทีมชาติไทยจะเดินทางไปลุยศึก World Boxing Cup China 2026ณเมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่15ถึง20มิถุนายนนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสบการณ์ในระดับนานาชาติก่อนทำศึกเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นศึกแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026 World Tour Super 750ประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์พ่ายให้กับฮินะอาเคชิมืออันดับ22ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม22-20 23-25 และ17-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยจำนวน5ล้านบาทและสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยจำนวน3ล้านบาทตามนโยบาย1กีฬา1รัฐวิสาหกิจโดยมีนายพัทรพีจันทองสุขเลขาธิการสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยและพลเอกรณชัยมัญชุสุนทรกุลนายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยเข้ารับมอบเงินสนับสนุนณหอประชุม0301ชั้น4อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษกทพ.นายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกล่าวว่ากทพ.มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนกีฬาไทยให้ก้าวไกลในระดับสากลโดยเฉพาะกีฬายิงเป้าบินและกีฬาเทคบอลที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกทั้งยังเป็นกีฬาความหวังที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ทัพนักกีฬายิงเป้าบินคว้ามาได้ถึง3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงส่วนกีฬาเทคบอลคว้าได้5เหรียญทองและล่าสุดยังสร้างผลงานโดดเด่นด้วยการคว้า3เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ครั้งที่6อีกด้วยโดยกทพ.เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสำคัญของกีฬาทั้ง2ชนิดจึงได้มอบเงินสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น8ล้านบาทเป็นการให้การสนับสนุนต่อเนื่องระยะเวลา4ปีเพื่อให้สมาคมสามารถพัฒนานักกีฬาเลือดใหม่และส่งเสริมนักกีฬาทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสโมสรพลังการ FC น้องใหม่ในศึกไทยลีก2ประกาศแต่งตั้งพักฮันซออดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเวียดนามเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ของทีมสำหรับฤดูกาลหน้าพร้อมเปิดตัวทีมงานสตาฟโค้ชชุดใหม่ซึ่งหนึ่งในนั้นคือพานุพงษ์วงษาอดีตกองหลังทีมชาติไทยที่จะเข้ามาทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของทีมด้านนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกูลนิตประธานสโมสรพลังการ FC เปิดเผยว่าภายหลังทีมตกชั้นจากลีกสูงสุดลงมาแข่งขันในศึกไทยลีก2สมาคมมีแผนปรับโครงสร้างและวางรากฐานทีมขึ้นมาใหม่โดยการดึงตัวพักฮังซอเข้ามารับงานนี้เนื่องจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาในการพัฒนาทีมชาติเวียดนามจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของอาเซียนซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยยกระดับสโมสรได้ทั้งในระดับเยาวชนและทีมชุดใหญ
13: ่ด้วยความที่สแตนดาร์ดของเกาหลีมันสูงกว่าเราพอสมควรแหละแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของตังก็บอกเห็นชัดเจนแล้วว่ามันสามารถยกระดับของเวียดนามมาได้จริงทั้งทีมชาติชุดใหญ่ทั้งระบบเยาวชนอะไรอย่างก็ผมก็คิดว่าการที่เราลงทุนไปกับโค้ชก็น่าสนใจที่จะทำให้มาตรฐานของคนเยาวชนกาญจนบุรีรวมทั้งตัวสโมสรเองเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นได้
12: นางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยพร้อมด้วยนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยและนายมานิตวัฒนสารประธานจัดการแข่งขันบาสเกตบอลไทยแลนด์ลีกร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพรายการบาสเกตบอลไทยลีก2026 ดยการแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีกในปีนี้จะมีทีมชั้นนำของประเทศ10ทีมนำโดย Hightech Basketball Club แชมป์เก่าและสโมสรคริปโตโคบลาเชียงรายรองแชมป์เก่าร่วมชิงชัยในรอบแรกของเลกแรกแข่งแบบพบกันหมดเพื่อคัดให้เหลือ6ทีมสุดท้ายแข่งต่อในเลกที่2ก่อนจะนำ4ทีมสุดท้ายที่มีผลงานดีที่สุดเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในระบบเพย์ออฟชนะ2ใน3เกมซึ่งจะจัดแข่งขันระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง8สิงหาคมนี้ผานิชคาดนารายงาน
8: คืนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
14: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
11: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องหมั่นทำความดีโดยพระมหาไพเราะธิตะสีโล
15: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีนี้น่าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอเมชอปเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
3: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

Habe obio nie la huya te ga lele ta ta yo ya vi o kolo la se ja leo raika oboda ja o kolo ha yu la vi yo me no hu ga ka che vi o khoto ke che le ji mai kho ya lo ya o khoto ke o ti sthani vidhyu krajai siang haeng prathet thai jangwat chiang mai AM ti hu o ha se che kho kiro hers ti lai pu ta len pho ti pho Facebook fan page สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยติญิเลเลมุลอกอวิโอยาติชตินาลิตาและซาวูมุลอกอติชินาลิทาคาไกและมุเผวิโอยาฮินาริไขตาและก้อนาริทาคาไกติฮาเลเลงาคือลาหุคอรายกาโอโบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออโตลาหุคอป้อเชเซมานาคาโบเมวิโยนาคือลาหุยาติกาลิเลกาลาหุขอพอนาเลออาชิยอลาหุชอเจทะติแกโอกาปิดาเกเพวิโย

Obo da ja vi yo ya pe ha te po tho ka da ja vi o ya cha kho lo nga hu te po ko ga mi la le cho pa ho pa ro che ta vi o yo ni ra hu ya te pha ge o te ge rai ka obo da ja kho lo nga hu ga phu ga mon da le o kho ga ko ka da ke che vi tha pa to o lo pe te ga li le cha ta u yo ya vi o kho lo la se cha le o rai ka obo da ja kho lo ha yu la vi yo me ฮาวิโอวิโอเนี่ยลาหุยาค่ะพ่อเชพโรเชตาเวคาคิเพเชเลติกาลิเลกาจาแมดอแมซุแมกาแมฮาเลดอซาเชโอลีนาจะได้เจอกันงาคือไทมิงกออคโลแลมุงกูวิโอยาปุตาเลอมุยิคอยาลุลาปุวิโยจราปาตอลีงาคือติกาลิเลกาออเจอยาคาสเพตอลาเชเวอานาอกอติพาทาแน่คือต่อดะแล้วปูว่ากักไอตัวโปจ้าเวดอวิเชวิจอวิเตเจลิลิพอกาอายิติแล้วอาชิยอตัวยอยากาถะคาเดนหาซาดักไอสิแม่และยันยิเวอยาแลชุดิซอคโลกาสเปญีนีงาฮาปามีฮาปาคโลยันยอนิชขอนิฟันเพวิโยและจะขอกานิฮินิชขอขอมขอฮาวิอวิอเนรหุยาติพาวเตฮาเลเลเวอยาฮินาริควายตาและก็นาริทักกายงาคือราหุคอไรกาอบุดะจาตอกไอเชวิโยและอย่าเพื่อฮาวิโอยาวคอโรทอกางาคือออวิโอเนียราหุยาวิทยุไรดิโอพ่อพอนาและโอกาปิดักไอแพวิโยเปื้อเลนิพอติพอลอกโกกาเฟซบุ๊กไลฟ์สดพอกาไลฟ์สดติดต่อไอเชวิโยสวทเชียงใหม่ AM 1476พ่องาคือราหุยาติพาลุลาและกากากาโมปือวิลอกโกอชอปะทักกะเปปิไอแพวิโยแม่และอย่าเพื่อฮาวิโอยากายูเวลาตาวิซาตาอโลติผาไลลอยูเวลาตาวิโยแม่จะได้คืองะฮืออโลปเตลอติแกยูเวลาและกาดะเจดะไกตุเวลายันยิงะฮึมเมียวคโลแพกไกเชเวอเจ้ายามุชามุยิมกะมหอพอจาดะวิซาตาอโลติผาทาอโลงะฮือติแกยูเวลาและกาดะเจดะไกตุโยแม่จุ้ยจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่อนี่แล้วซาตาปิกาลาตาวิแลนี่คือไทมิกอโคโลทอลิชเดสเวียยาแลมุยาเจกอยอยาลาวิโยยาค่าติกาติติลาโกมุยจอมาเฮลอแมเฮกอยานิกาลิงาคือไทมิยอนาติตอพ่อกาออชเปเซจอเจพาอิสาพ่อเซชเปเซไทมิกอก็จะติตอออชเปเซมุนิตอพ่อออชเปเซไทมิกลาชื่ออาดามาพ่ออาดามาพ่อสุดเปอร์เซเลชวาเกจอมาจาวิไทมีลาชื่ออาดามาพ่อลองแม่มูยจอมาจาเปื่อเลกาลีไทมิงก็อฮอติตอพ่อเอาไทเลลาชื่อเอาไทยพ่อกาออชเปอร์เซจอเจและเลกุติพ่อกาออชเปอร์เซเคจอตาวิจิแม่นิเวติยาธาติพ่อเลเลกามูยแลจอเฮวิโยยาค่าติกากาลอกัวมุยอาจจะก่อย่อยาลาเวเลชเดซอคโลยะนี้ตาแล้วนี้จะสัญญาไงงาคือไทยมิงกอคโลติกาติติลอกมุยย่อยาเอวิโยยาค่าไลกาไลติลอกมุยจอมาเฮวิเจเลชกาจุยจอปากรมจุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี้และปิลากิตาวิสาตาอรติภายยุเวลาและงาคือวิอเนียรหุยติภัตถะทุลาวิโยแม่หาวิอวิอเนียรหุยติภาโองาคือไทมิกอคโลกาลีจะขอวิอย่าแลมุยิกาลาโกลาจาเลวือลูฮาลูแพและเฮปขอวิกาลูลุลาอิกะทูเวมีปะวิมิงกือยอเจลาวิชได้ผ่าแพกไงวิเจลิจะขอเป่าแพกไอตูเวออกค่าจอมาวิเจและเชเวออกโคกาลิเตปอมุยมากอลาโกมาลาเลกูชูกูแค่ฮอเชอฮอมวิออกซาติผักกะตะมากไอตูโกวิโลแม่เลขกงาฮือเตียลิเลกาซาตาพออยู่และคาเดฟาแม่เลขกงาฮือราหุยานาลุลามาจาเลจะได้คือบาทสวัสดิการแห่งรัฐเลยไม่เลยกะโครงการไทยช่วยไทยพลัสถะ

아마 아마가 두벨레 코콜레 하파서테니 코 하파주 하파오 콜로레 아네 흐모 빠자체베 테하파레레가 체아베세 하바비겨리 사하바코 그테라레 카페티 히푸 레네 흐모 빠자파예가비요 제메레 코 하파오 콜로 브알레칼레 하파서테니오 콜로 아미케 푸카 히츠바 가비요 레레루메 루키올로 파이파츠투오 포카 테가비아 테하파비아 사항아츠바 라비체 초바 사바디카 헹랏 오콜로 하파서테뇨 콜로가 케투벨레 하파서테니 코 하파 오콜로 부탈레칼레 코 하파 오콜로 티초코니 라코카 나흐레 바 사바디카 헹랏 조타베 바코피칸 조타베 테파 라코칼레 푸니 하바 오가 테비요 첼레 푸투 가비요 메 레케코 아 은근 코피칼레 노흐 푸 코피카가 자체베 카스 노베 마일레 바 빠짬투아 빠차 촌 프롬 프레자베 카스글라 케투요제 초티 초콘타이 루라베 리가빌레 바코피카 졸레 바사바디카 헹라 조아비테 파제티 가빌린 하바 나리케고 바코피카 로코테 하파비아 히하바 라체베 리야카 바코피카 졸레 바사바디카 헹라 오콜로코 조아비 초티 팔로코 나리 테 하파비아 푸니 하바 고가 테비요 리체카 아 하파스 테니 코 하파 주 하파 오콜로가 두베 레모 빠자 두베 테히바 레 아미케 푸히츠바 로메 루키오츠 두베 티가비아스 항아츠바 푸가비요 에코테 초코니라코 리푸 코피카푸 리바사바디카 헹라 조아비 초로코 간히하바 고가비나 리케코 아체가리 코 하파 주하파 오콜로 바사바디카 헹라 조아비 초티파가 게투베 리체가 크롬바치 크랑포 요후 올로사타티파 비갈라타베 아 유벨라레 오비오니라 후야티파타 돌라비요메 และลีบาสวัสดิกาแห่งรัฐอลกะจะมาปุเฮเลเคเตและลีชิริปออคโลบาสวัสดิกาแห่งรัฐอสกอพอเลลงทะเบียนตุโยเจโกและลีปุราทากาซาตากาบูจาวิโยเฮโกอันทาเลรัฐมนตรีกระทรวงการคลังข้าพ่อเลรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีอคโลกะซาตาติภาก็ปิกาลาเวอามามอมอวิโยยาอคโลลิงาฮือไทมิงก็อคโลบาสวัสดิกาแห่งรัฐเลออปิเต มูลกุกะคาเปเตปอกอชินเยเตนตุโยเจเฮโกมากาวิชอติภาลีบาสวัสดิกาแห่งรัฐกาโจเลมากาวิเตภาลกุกะเตปออสกอพอและลงทะเบียนจะลาตุโยเจเลเฮกวอคาทาพอตุวิชอซาตาลอนาลียาคาไวชอยวิออยาคอลอชินฮาปาออคอลออาจุยารัฐบากาเตปาเตภากาคากูและลีฮาฮาวิชอติภาเจติลีบาสวัสดิกาแห่งรัฐออคอลอลุแตตุโยเจ มหาไหเตเลหาเวโกเลเลลอผะอือเลหอบาสวัสดิกาแห่งรัฐอยู่จาเชเวชอเตผะลอกโกคาเปกาฉันเตญีชินีเตญีเลอยู่ตออตุโยเจเลหาหาเวชอเตผะลูเวชอเตผะถะเจติกะปิไกตุโยเจเตผะลอกโกชอยะชอลอผะอือเวโกมาเลอะเพซาปอซาจาจามาปือดอมาปือกาเลเตปอบาสวัสดิกาแห่งรัฐกะกอยูอะเวโกมาเลอะโลชอยะชอปอลาทากะออกุนี เตปอลาวิโยอาชุติกาสจาสลาปีปูเวลาเลปอลาวิโจลามาจอลิติไกกาลีงาฮือปอลาทาเลออกุนีเตปอลาวิโยเลเฮโกตินิงาฮืออาสะเลกะวิโอเนียวยาวคอลูกางาฮือติเชกะยูเกมากาเมเลคะปุยกากะเตอะตุโยนะเคกวอลอผะคะมาอือกะเลชอยะเลมอกอติมาวุปิติสติจอวิโยโฮเลเคกวองาฮือติกาลิลิกาเลเผซาปอซาวิโชลอกวาฮาวิโกวิชอติผะออปุกะ แต่ปีเลยได้พาพาลกูอยากเซงกูวิเคลีเลลอผะอือเวเฮเลจะมาปุดอมมาปุกะฮิอาวิเวอาเวเลลอผะเลลอผะอือเวนะเลเอโกเคตาจอปีเลหาวิวก็วิชอติพาอปุลกูได้หาปาเวเซหาบะมาโกติฮิบะวิชกาอพุจอจาแม่เลเฮโกชกาบาสวัสดิกาแห่งรักกาลิออสติปอกอพอเลลงทะเบียนตุโยโกเวโยเลยอยากเข้าเนียวฮะคาทะ พอดูวิชออาจจะอยากรัฐบาลก็คากูเปล่าละกูติปอกอโทล่าเจเรียกให้กูไว้เชื่อวิอยาวคอลุชนี่ฮะปอกคอลุฮะติปือไกตุโยเจแม่
บาสวัสดิการแห่งรัฐออรอปูนะเลียใครเตลติมาก็เจอเฮลอเลียบาสวัสดิการแห่งรัฐกาวิชอติผ่าแม่เลียโครงการโคละครึ่งลงทะเบียนแผ่วล่าลีไทยช่วยไทยพลัสโคละครึ่งเฉาะคอโลลงทะเบียนแผ่วล่าแต่ก็แลนนาลา

0: เวเลชอนานีลาวีตอคอขอลาเชวิติเจแมเลียเอกวอชเวเลเลบาสวัสดิกาแห่งราเราวิลโกโครงการไทยช่วยไทยพระคนละครึ่งขอชอเชชอโคโลมากกว่าเราเจมากกว่าปีเราเจตีกาวิติยาเจตีกาวิจิแมเลลอผัตาอือเลอลอกูหอบาสวัสดิกาแห่งราอปูโกเลบาสวัสดิกาแห่งราอปูเจเอกวอบาสวัสดิกาแห่งรามาจอวิชอติเผาอปูลอโกโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียกขอจะออดจะก็เวชเวียออกคอโลหาลงทะเบียนจีแม่เรียอยากก็ติปะเรียงอ่ะคือลาหุยานันยิลาตาเวออกขอลาวีน่าเรียเฉลี่ยจะได้คือโยหอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากาเวกลาเวคติเลอสอกก็พอละก็อยู่กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนกาเวก็มาเรียกให้คนจะได้คือคนไทยช่วยไทยพลัสขอจะออดจะคนละครึ่งจะลงทะเบียนเลยแยกไปแผ่ฮิลาก็แหละเลยไล่กากันนาลาเวเรียกแต่แรงงานกาจอล้อเลยกติปติปัฏฐาคาเดจานายวิอคอลุยุหุกุลาวิอเลยแผ่จิแม่เลยต่อปะฮะจะได้คือหนอบาสวัสดิการแห่งรัฐมากาวินะเลยมากาวิโกโครงการคนละครึ่งพลัสชอคอลุเลยไทยช่วยไทยพลัสชอคอลุลงทะเบียนแผ่วิเจลงทะเบียนเลยชินยาเป่าคอลุหนอเยวนะลีกาวินะคาเตละสอฮิฮาปาเลยขอภาษาปะฮิฮาปาท่าบาสวัสดิการแห่งรัฐก็พอเลยลงทะเบียนละกูอ้วบาสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวจะก็ลงทะเบียนแผ่วละก็แหละนาลาเวแผ่วจิแม่อยากเข้าขอนอนยิฮาปาเวเลือเวนี่บาฟูเจติก็จ้ากาเวเจเขกว่าวอลมากาเหตุก็คนละครึ่งพระสอคอลนี่บากาเกโอเล่เขาก็ขอนอนบาสวัสดิการแห่งรัฐก็ลงทะเบียนละอ้วก็กาเวลกูน่าเล่ก็พาเวลกูเป้านี่บากาเกวิเจเล่เขกว่าวิอันยาลาหุยาเจติคือบาสวัสดิการแห่งรับมาจอวิลโกเลไทยช่วยไทยพลัสขอชื่อออชเลยจะวิลโกรู้ฮะลงทะเบียนแม่เลยอันท่าเลยฉันงานยิมซ้อนอะคอนาริท่าแอปเป่าตังออกโครพอแล้วลงทะเบียนจะลาวิลโกรู้อ้าโลอ้อเลยอ้อเลทาร์โกงกะคอนาริเคตียาท่าลงทะเบียนวิโกมาคอนาริข้าใจเลี้ยวเคท่าแม่อาจจะนายวิโกมาลงทะเบียนมากาเรียกแต่ออกขอนอง่าขอนาทีกาเลติปกติเปียเลติคือที่กาวิโยอยากก็ยิมูจอวิแม่เรียกโครงการไทยช่วยไทยพลัสขอเชอชอขอโลกาวินาลินยิมูจอวิติมูลโกเลปุราชาโครงการคนละครึ่งออกขอโลเยจอวิชอติผ่าลอกว่าติปติแอปเป่าตังออกขอโลลงทะเบียนติเปียกติคือที่กาเรียนอเรียกโครงการชเวออกขอโลขอเชอชเวกาวิฮาปัสตินิขอฮาปัตตาแอปเป่าตังออกขอโลผู้บาปก็แล้วเยแผ่เวแต่ก็แลลิแมติผาตาลาวิโยยาคาลิออสเตมูปาฮาจจอวิโลโกมาเลียมแอปเป่าตังออสลงทะเบียนเวได้ผาลโกแอปเป่าตังเลียสเบาวินะปุราชาโครกาโคลาครึมากะเยมวยวิทาปาตอได้ผาลโกแอปเป่าตาสบาเวคาเตลออสก็ดาวโลเลติตั้งวิออคโลเลียก็ยืยาตัวตมากาวิเจปาฮาจจาเมลิชวิติโมเลแอปเป่าตาสบาเวโทรศัพท์มือถือเบอร์ปาเวนาลีโทรศัพท์นับแม่ปาเวเลียชุดที่คือปาฮัจโจวิโยเลียเขกว่าออสเตมอลากูกายืนยาตัวตัวเวนาแอปเป่าตังออกคอลุเขกว่าเลียหนูคือโทรศัพท์ออกคอลุเตกาวิลากูโทรศัพท์ออกคอลุกายืนยาตัวตัวสแกนหน้ากาวิแม่เลียแอปเป่าตังออกคอลุยาคามากาวิลากูปาฮัจโจวิลากูเลียธนาคารกรุงไทยวุฒิสวิตุเอทีเอ็มเลียโอวิวุฒิสหนูคือกาจะยืนยาตัวตัววิแม่เลียหนูคือเวบับประชาชนจากเกลือและเลียธนาคารเอทีเอ็มกรุงไทยนาลีตู้ ATM เลี้ยวเวียนหรือแม่ผู้จะสักเกน่าแผ่วิแม่ลียืนยาตัวโตแผ่เวอยากข้าเก่ากะที่เข้าเตะแขกเตะกะมาผ่าล็อกโอเรียบประชาชนอยู่แล้วธนาคารขอรู้เจ้าหน้าที่เตะผ่าเกี่ยวกับไอเวเรียอะโหลโครงการไทยช่วยไทยพลัสขอชอออชชะกะฮือจ้าโลแม่เอาเวียเนี่ยเราอยากเตะเผาใครไกลเล่ก็อันตินเจติกะโปโตนี่ชื่อเสหลากะลงทะเบียนเราเจ้ากุมาใครเตะเลต้าโดหาเจ้อสติโมลงทะเบียนแล้วเสนีอ๋อยาเยเลตรวจสอบเวก็แลลิเมติผาตาลาวิชติผาชอเสชลากาวิอคโลอ๋อแม่จบปืนวิเจเรียกกว่าย่อเรียกตรวจสอบเปลือกละกูกาเกวินะเรียกกว่าชเวลเรียโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียกขอชอชชเวลมาบีเจเจละกูนี่ชก้อนี้เรียกง่าหาปากแกเกติพอเกตุโยเจยาค่าเรียกเสชลากาอ๋อแม่คือลาเวลงทะเบียนเวเรียกเบียละกูแล โอเคเจตีปีวีอยู่เจเสฉลากาเจตีปีวีจีแม่เรียกโครงการไทยช่วยไทยพลัสขอเชอออเชอร์ชเวลเลียโอเคเจตีปีวีอยู่เจเหตุว่าติงเจตีกาลีนี่ชเสล่ะพักเก่าวิแม่เลียววิอันยาลาหุยติพาวอาลูมาจารีอันติงเจตีกาลีนี่ชเสล่ะกาวิโกมาวิอันยาลาหุยติพาวติงเจตีแม่เลียคัดเล่อาเมฮาเลียกาโกลงทะเบียนลาวิชออาลูบิลาพ่อเชียววิโยเลชริคือลีบิลาพ่อเชื่อวิแม่เลี้ยววิหันยาลาหุยติพาวอาชูติกาเลมากาลงทะเบียนเสวิลโกฮัติแม่เลี้ยกาเพวิชอลโกแน่อยาจอดท่าไม่ลโกบียลโกเดียขมากุน่าเสฉลากาเลียบียลโกบีวิจิมากกปีเทล่าวิจิแม่เลี้ยววิหันยาลาหุยติพาวมากกปีเทล่าวิจิเชบียลโกปูวินะเลี้ยเสฉลากาเจตีปีเวทปัตโตเรียกว่าอวิยานีลาหุยติภากะนาเรียนโอ้คือเลยมากาเหเวไม่กะลงทะเบียนเลยมาผาลาเวติผาลอกุกะเรียฮาจากก่อจ้าด่าเรียลงทะเบียนแม่เรียลอกว่ายานี้นิเวติยาธาเรียงะคือไทยมีก่อคโลอาลักขิงาลากะพระคิเจติลู่เจเรียงาลากะพระเจติลู่เจแม่เรียไว้จ้าเรียจากโกโกเรียติคือติกะฮัลโลเรียลงทะเบียนลาวิชมาจาริงลากะพระเคเจติลู่ลอจิแม่อยากขยะซ้อก็ลงทะเบียนวิอ๋อขลุขามาก็ลื่นหนาตู้กมาโสนาลีจะเราจะเจวีมาตาลาหมอเฮเลชดิคือเล่แต่ก็ขามาลื่นหนามาโสนาลีชดิคือวิอ๋อยาวขลุอยากฆ่าบีลาพ่อเชียววิแม่เลียซ่องอ่ะสนาลีเคติยาทาวิจาราทะนิวิลอกุนาเลียอาลักขิงาลากะพระเจติลู่วิโกมาขอฉลากับบีทีวีนี่นี่เสรีชอกาลูลูจ้าลอเลียพุชฮาวิทับปะโตเลียกาจ้ากาดอตัวปูงาหุ่มมียากาลูจ้าวิโยเลียชัวชูกาลูเวกุเวผู้กุเวเลมาลูเวชอติกายกามาจอมเลียลูจ้าเลียติกาเลียกาเฮกองาหุ่นละหุยติพาเลียลงทะเบียนมากาสิยียาตัวโตมาผาลกุกาฮัติแมรีธนาคารกุปโตชอบีวิเจอันนี้สลอกุมทีละป้องงานนาริทากะหูหลอวิเจกุมาเลชอบาสวัสดิกาแห่งรับมาจอวิชอติเผาอปูนะเลโครงการไทยช่วยไทยพลัสเลขอชื่อและออชื่อก็วิแม่เลด้านนี้ข้อก็จอวิขอชื่อออชื่อแม่เลนี่คือป้อค่ะคิมากาโตตุเวเลนาตินี้ขามาเยกาตุเลนาก็เลยเลไล่กากันนั้นข้อจอตุอยู่ให้เลค่ะก็อย่างนี้งาสาตาจาวิเล่าแม่เลไทยช่วยไทยพลัสเลขอชื่อออชื่อขอลบงาหุ่มมีย่าแม่เลติกาวิฟค่ะคิมากาคือเวเลี่ยเฮกโก้คือปุตตาหาเลี่ยอาจจะอยากรัฐบาลขอเชเปเซ่โตลาวิเจเลี่ยขอเชเปเซ่โตลาวินะเลี่ยเฮกโก้อฮาปาปีลาวิเจเฮกโก้ติกาเบียอฮิบะกาวินะเฮกโก้ติฮาปาติฮิบะเปกุลาติโยเจเฮกโก้ติฮาปาเบียเลี่ยติฮิบะกุลาวิขอเชเปเซ่นะเลี่ยเฮกโก้ติฮิบะเบียงาคุมมียาเป้าเลี่ยอเชเปเซ่กาโกปอกือโควิดชอคามาเลี่ยโกโกเลี่ยงาคุมมียาอาจจะอยากรัฐบาลขอเชเปเซ่คือลาวิติฮิบะเยกาตัวปูนาลีนี่คือเป้าออชเปเซกาปอวิโกวิชอคามาตุวิเลก็โกลิขอฮาเลขอชสบะตุวิเจเฮโกติฮาปาวิอคอโลเลขอชเปเซและออชเปเซปอดาวิอคอโลเรียงาคือไทยช่วยไทยพลัสขอชออชอคอโลติฮาปาวิติกาวิติฮิขอฮาเลขอชสบะเทมอกาปาจาปาเยกไอวิโยเลยออรติฮาปาตาตุวิโอขอฮาปาเจเรียกแค่ก็ติฮาปาวิติฮิบะนาเรียจุยารัฐบาลขอเชเปเซกุลาเวเฮโกออเชเปเซงาหุมมียาแล้วก็ขอฮาขอเชสบะเลี้ยอนิปุลโกติญิเวนิฮาเยจลาตุโยเจนิฮากุลาตุโยเจอจุยารัฐบาลเลี้ยนิฮากุลาเวขอเชเปเซนั่นนิฮากุลาเวเฮโกงาหุมมียาป้าออเชเปเซกาโตเวเรียกาป้อกุดาวิชอออเชเปเซแล้วก็นิฮาเวอคอลออเชเปเซแหละติฮาเลเซชเซบาเจเฮกอลีปอดาวิออคโลเลอาจุยานิฮากือลาเวเลเนคือออตุมมียาติฮาเซชเซบาตอวิชปอดาโกตินิเวลิงาฮือโครงการเจาะคโลแอปเปาตังออคโลเซฮาเซชเซบาเคมอปาจาปาเยกาวิเจเฮกอโครงการชเปทักคาไกเลออฮาปาออฮิบาวิชเลขอฮาปาตะเลกอฮาปาคาไกเจเลติฮาปาติฮิบาเฮกอลีอาจุยารัฐบาป้าออฮิบาตอวิออคโลเรียงาฮุมมียาป้าคาเปคามากาตอเวเลโกโกเลออเชเปเซวิออฮิบาวิออคโลนีฮิขอฮาขอ ชสบะตัววิเจเรียกกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียกขอเชื่อออเชื่อออคโลเรียกออฮาปาวิออคโลขับเปื่อยป้อดาวิลาโกออฮิบาอาจุยากือลาวิเรียกนี่ฮิขวาขอเชื่อสบะนี่หุ่มมียาต่อวินะขับเปื่อยป้อดาลาโกขอฮิขอฮาขอเชื่อสบะตัววิเจชเวลเลขอฮาปาตาแล้วก็ฮาปาคาไกเตฮาปาติฮิติฮิเวออคโลคาเปป้อดาเวนะเลอาโลคาเจกาวิโยเลงาฮุราฮุยาไลกากออาซาเปชตูเวจาตูดอตูเตพานาเลอาโครงการไทยช่วยไทยพลัสขอชออชกาลาโกเลอาชเวออคโลเยเลมอวูจาปาเยโกเลลีไลกากัวเวเลงากากัวเวเมโนติมาเลซาเปวูชตูอิกาเฮตูเลอาขอมอเยคือเตพาวูตอดอลอวิโยเรียกก็สาชุนามังงาจัตุติภาปากาวินะเฮกอลอวิเลชติคือมาเหือเสวิเลโครงการชกายาลักวอปาโดวินะเฮกอโครงการชแลฮาปาสตินีขอฮาปาทาปาเยกกาวิเจเลลงทะเบียพาวิชติภาลอกลอลูเลลอลูเมลิติกาลิเลกายาคาโครงการขอชออชาเกกอดาวิโอบาสวัสดิกาแห่งรัฐเตมูก็มาเลยติฮิบาวิชอเนหุมมียาปอตุกามาลูเลติปติอาจุยารัฐบาลมอปัจจักเกอบะประชาชนโคโลติปติกือลาวิโอโคโลลาปัจจาปายเยกเวเลชกาโครงการไทยช่วยไทยพลัสเลอจอยาพุชจาหาวิโอโคโลงาฮือติเกเลวุสพอจุเกกาตัวปูนะหาวิโอวิโอจอยาถาภาเกกาตัวปูเลอาจุยารัฐบาลโครงการติเลงาฮือมียาถากาดักเอจุเวออเข้าอโลเลโครงการไทยช่วยไทยพลัสอลอติภาอยู่เวลาแหล่งคือราหุยติภัทธะสลากลาวิโยมานาเจเวมาโกลีมานากาดาวิโอเจติภาจอวิโลกวอทรสติลุลาเลอนาลาเผวิโยปื้อวิเผวิเคเลเลงคือราหุยานาลาตาวิโอเจติภัทธะขอราจิโยแม่และอย่าปื้อฮาติปอกายูเวลาตาวิซาตาอลอติภาจะคิมัยเจติโยลุลาแลกากาพนาเลอโอกาปิราเชเวงคือราหุยาติกาลิเลกาอบูจาแมติกาลิเลสแมกาแมฮาเลดอสาปี
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลรายงานยอดผู้ลงทะเบียนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040วันที่2กว่า25ล้านคนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
8: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
7: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
8: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
7: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
9: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
10: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
11: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
10: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
11: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: รัฐบาลเปิดเผยยอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันที่2กว่า25ล้านคนขณะที่ระบบคัดกรองมีประสิทธิภาพสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ได้แล้วกว่า 5,700,000 รายภายใน24ชั่วโมง
12: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในวันที่2ล่าสุดเมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมามีประชาชนลงทะเบียนสะสมแล้วทั้งสิ้น 25,118,135 คนสำหรับผลการดำเนินงานใน2วันนี้ระบบการตรวจสอบและการคัดกรองคุณสมบัติสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่สำเร็จแล้วถึง 5,704,015 คนภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการแล้วรวมกว่า 24,200,000 คนหรือคิดเป็น 96.6% ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบประมาณ 430,000 รายพบว่าส่วนใหญ่ 99.5% เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการที่ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในมาตรการสวัสดิการอื่นของรัฐรวมถึงมีบางส่วนที่เป็นผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่เคยกระทำความผิดในเงื่อนไขของโครงการของรัฐในอดีตศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: ด้านผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางขานรับนโยบายรัฐบาลร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน
13: นายพิเชษฐ์กุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางรางร่วมกับหน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางที่เกี่ยวข้องได้มีการหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรองรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสในระบบขนส่งมวลชนทางรางเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายภาคประชาชนโดยมีหน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางทั้งภาครัฐและเอกชนผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีชมพูและสายสีแดงเข้าร่วมโครงการซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางรางได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้ผู้ให้บริการทุกรายยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในสัดส่วน60:40ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มเปราะบางอย่างเร่งด่วนนพศรแก้วคำรายงาน
2: ด้านกรมการปกครองสั่งการอำเภอลงพื้นที่อำนวยความสะดวกประชาชนและร้านค้าสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัส
14: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าปัจจุบันพบว่าประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาในการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอาทิการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่สำเร็จหรือขาดความเข้าใจในการใช้งานจนนำไปสู่ความแออัดในการไปติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อเป็นการเร่งอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนจึงได้สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้สั่งการไปยังอำเภอทั่วประเทศดำเนินการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในการสมัครและการใช้แอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดโดยมอบหมายให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกม.บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในระดับพื้นที่โดยตรงสำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนร้านค้าใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaichuaythaipass.thดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22:00 นครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาเดือไทยมิขอสมภารอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลือกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละเควมาเงลเชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอนมาอีนออายอมาโดอาดูเนกอเยเนอุ้มเควตาโอดาเลอมิเนนึมาเหนือสาวเนวอจ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละเควยอจ้อนาลูเนเกเนยอยบอชอเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู
1: สปสชโยกานาลูอัตุยมุจสัดดูลันยาอนักโลคุมยาอุตาจสัดดูจิองหลังเนียนีอุโลเมบาประชาชนยาอุสกัดมีเชื้องาหวงเนงาเชื้อวุ่นหวงกันนี่ข้อเตะบัตยักความดันเบาหวานชดเชยวันโลกมะเร็งขาแม่นักก็ชดเชยยินกลายพันธุ์ของมะเร็งเต้านมมะเร็งอัจฉริยะแมมโมแกรมห้ออัตราเสาแน่ชดเชยมะเร็งปากมดลวงชดเชยบ่อู้มามะเร็งนักก็งาลาและตัวเฉียงเชื้อหูบุเดียงเชื้อหูขาแม่สุดองเชื้อสิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสช.เขต 1 เชียงใหม่ นกา จำยอ งาซุ่ม นี่เย งาซุ่ม งา งา ไปโยดัมโอเดอร์ นกาตีโก จำยอ จำยอ นึมานกอ นาลูเดอร์ นกาตีซุ่ม นี่ซุ่ม โยกานาลูก็ดูไม่ได้
0: ไอเย็นเยี่ยวที่ฟอลโล่กวนเนทีมเชียงใหม่และคู่เธออูฮือฮาแลกักกอวัชมีจากักกอพีเอ็ม 2.5 กักกอฮอลลูดามาเดไอเย็นนี้มีจาโดโม่นะเธอกับศูนย์อเมริกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ละคือนากาซาโบจำยองงาซุ้มตีตีนีเย่จำยองเยียงจังเลยยังไม่เดเจ้ามาเมือฮอปาย้อนยุ่มได้ยังอาเดเย็นเยี่ยวถ้ากับชอยมีจ่าวิวฮาเล่ห้องในเพียงสองจุดห้ากกอฮอลูดาเออากระมาคาถ้ากับแอปพลิเคชันไฟดีและคู่ปานเนอร์อนุมายานะมีจ่ามาบีเคเจเดอันเนอร์อายามก็ดูนะคนนี้อันเนอร์ตีบาลาทิเชียในอันเนอร์สุ่มเชตีบาลางาซีอาคนนี้พังหายาโกช่วยงกันนี่อาส่วนมาคาจะบ่อนายย่อไปยุบบ่อยเจเดเหมือนในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจะฟอลโล่กุมว่ากุมมือดาลัญญานี้

0: ยาปอนาลูอุ้มให้ตาหอดังเงอุ้ยฮาเล่พีเอ็ม 2.5 เฮอเมียดาล่างอะเล่สีล่างาอดีมาเน่จังเงดดเจอาปะปะกัวเงเจมีจาเคมีเน่เฮดดดตอลูช่วยยามดดลาเน่มัวฟันเนี่ยมาเมืองเดเมียนพีลาขบยานาลาฮอเน่สาวก็พ่อป้านก็ขวานีเปลี่ยนยังงาอดีมาโยกานาลูอุ้มเน่มีจามาเคนีโยฮันเนยับมุเนยับเพอเพลเลอเธอโลไทยเนเชอร์เนปุ๋ยเกอมิจามิกาพี่เออฮันเนบอชอมมิอาลานีอาบอที่ฟอลเวอร์เขาที่ฟอลเวอร์กุมันเนมิจาตาเคเดอุ้มเหมือนเนโยฮันาลูเออยู่เหมือนจะชาโดนีจอนยาผาเหมือนเนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์พปาเนจะกาเงเด
1: เยื่อเนี่ยเดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่วงหางละหาเชลกะบอจักรเนอดูพ่ออิสันนิกามาเล่าเนกามองขากาไก่กุญยาเออยิ่งเยี่ยวโฆษณาบีเกหมอนยาแลนึ่งมาอ้อนานากาแงเลี้ยวแน่แงชนยังง่ายยิ่งเยี่ยวนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาชูมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวียนี่อือโกเย่งา

0: โอเบดาจ้า
1: โอเบชอปเปอร์
0: มาซุนค่ะ
2: ก็ว่า
0: เนาะจง
1: ปุดูธรรมา
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ยนิวกำนาคนเนี้ยบูจูยาของเออบริเมลีตือของเออเกือยาสิชกันเลยอาจิมาโคตูเดือเลยมิชูกูเดือเลยจังลูกธนาลอยยันยูในเทศกาลและสิวันนาวิชาการยังไงยันยูเงี้ยบ่าวเออยันยูเฮเลยละคือละโชเนี่ยอุปาตัดดับสากุลเลยบิดตีมาแรงไงยันยังกำจีภายใต้โครงการการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อและไงอย่างเงี้ยหึมนะวันนี้ประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นเจ้าอย่างเงี้ยบากรมประชาสัมพันธ์คนในง่ายอย่างเงี้ยอันนั้นนะวันนี้ตีเขาในซุ้มเกินร้อยอย่างเงี้ยกูสีบาลานิพังอ่ะยากูเชื่อวิวกับสุนการค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่และไงอย่างเงี้ยแล้วก็ป้าเอ๋ยเรียนอันในยาโฮเล่นะวันนี้ที่ชกงมันนี่ยาร้อยอย่างเงี้ยก็ป้ามีชุดอุ่นยามีชุดตุ่นยาเธอคนนี้มือเช่นนั้นสนิทดันดันแล้วก็ยามัวเจียอย่างเงี้ยชุมชนนะเชื่อชุมชนละอาเจียอย่างเงี้ยมันเงี้ยนี่เออหอยยังไงอย่างเงี้ย
1: ต่อตาเจ้าล้วนเมื่อนั้นมีอันนี้อาเบียคาซา

Olha, eu do chaga pacha de um dia, queto de ani não tem ne chanta ai ani do toma ani o analulo ani ti con ne ai ante colo o la ne che la que ne paya to puto ju la me ani nga con ne ai ani le ma yu ka de ne a ju da me ani ai ani con ne ga ju de con ne le ho je de ta ne ona na na na do ja ja cho ja cho ko lo ju de ju lu ju du la ani ไงกันเนี่ยตานางมาเนี่ยมุ่งดูชิมยองเล่มาเย็นยองมาเนี่ยมุ่งดูชิมยองน่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เย็นยองเล่นักกว่านี้สวทเชียงใหม่และไงเย็นยองน่าเย็นยี่น่าหันยาพอนักกว่านี้บอกเกลือกคู่มะโคและคู่ดึกคู่อะไรเย็นยองพอนักกว่านี้เอเอ็มติดป้ายยาสีเชื้อโกกิโลเฮและไงเย็นยองน่าเฟซบุ๊กพนักกว่านี้สวทเชียงใหม่ที่พายุยาสิเชื้อกูกิโลเฮแล้วไงเย็นยูน่าที่มาอาคารนอนน่ากว่านี้นอนน่ากว่านี้หกแล้วไงเย็นยูงาสีบาราโลมอนติโกไทยพนักกว่านี้ว่าอาคารอันนอนน่ากว่านี้นี่เชื้อกูพฤษภาคมนี่พังไงยากูเชื่อวิร้อยเย็นยูแห่งกว่านี้ที่มาอาคารนอนเลยมันแค่นี้โยนอะไรแน่แม่เย็นยูอันยูจีกว่านี้เลยจะกาจีกว่านี้อุ้มยันนี่เลยมันทำมาเย็นยูกูป้ามันก็เลยไม่น่าจะใช้ที่บุ้มเลยบินหามาจะใช้บุ้มน่ากว่านี้อันนี้เอ็มี่เนี่ยช่างทางไงเย็นยูดูรู้มาจีที่โควิดหน้าดราม่าเย็นยู

0: 我老爷牛都吃个八千几红几个，你一米来长，他阿爷牛都路嘛的咯。哎，跟那大男个那家家的嘞，嘞木大家嘞，一旦你妈爷牛，我爸阿伯伯木拿老爷牛的马鸡，太吹太怕嘞，讲都讲嘞，马讲啊都那马讲啊嘞，都要是都拿老爷牛嘞。哎哎，那不来，俺老爷牛可管什么？到了那可你什么？可罗也多买爷牛，可罗当个家又好，那家不偷个把可你，你家比哎有你家就罗有嘛那可管个可哎人家那哎个包单个可你哎人家没接爷爷那个把子正要用嘞那可你，提不那老爷牛，来的嘛那家婆来婆老爷牛啊错嘞。他太冷啊！这爷爷白白的咯，对嘛呢？那个白路他变嘞，葫芦太吹太怕嘞，葫芦哎，那个他讲嘞，俺爷爷和过年，也没有家的，葫芦来没了，爷爷给破过年，来破呢过年了，嗯，哎，过年过了，嗯呢，又哈，那个不啦，葫芦突然个就真的提么个爷爷去那咯，如果那哎个包单那又哈，什么多嘞？那什么也懂啊，爷爷，对面呢？哎呦妈！我没吃起那老爷牛，后来看嘛，他那那呢，葫芦个吃呢，还看嘛个把骨，吃后面的几拉等下来，葫芦哎那管他讲嘞爷牛，后来老师也看嘛，几个人阿姐嘞管他讲嘞爷牛，那 OTP 上多嘞，哎那老爷牛 OTP 嘞那管你那个科目后提个哎嘛呀那爷爷有哈，葫芦哎保单证哎有嘛，葫芦数人个老爷牛，他管你。嘛比阿弟嘛，嘛也过年了。那哎呦嘛，真那天他那看公台嘞，突然过年，突然他进来也牛，他那看公台不那个，突然就嘛当阿弟嘛就搞了。如果突然的那么吃吃没当待人家阿弟嘛，他那看不那里过年，阿弟嘛把 Q 不那过了又要倒霉了也牛，又哈 Q 又哈嘛过了那。没呀，这么多体检，他们呢？哎呦，马当呢？突然个叫侬过呢？体检不怕他们呀？伢的马来呢？个吃了过呢？把 Q 哥哥呀个咩？阿姐，等他看呢？突然嘞过呢？在那天呀，又喝个嘞嘛呀？过呢？他讲呀，又喝过呢？科目上多嘞，葫芦那哈啷个了？又哎呦妈，姐过呢？体检嘛突然呀？伢他那看公台，他们姐的叫嘛突然的嘛呢？嘞嘞嘞，把 Q 哥哥哥，努努呀路呀路，就和女团呢，就个咩爷娘，他们呢，他几个呢嘛，怕突然间咩的嘛，就干那，将那剃的那老爷娘，他们呢，葫芦突然个，他将嘞嘞俺爷娘，将那剃了他爸个嘞，哎，过年他将嘞嘞，将那剃呀姐，将那剃过年，将苗苗老爷娘，将苗苗的嘛，是他和。有的我们的嘛，靠木嘞，的嘛，阿姐，过年的嘛，有见到伢子是在那有度娘阿爷娘他们呢，提前他讲嘞嘞，葫芦突然个叫阿的嘛，过年伢到了也顾着阿爷娘，有就有嘞，阿的嘛呢顾着那，临嘞不来呢顾着那，一长啥的过嘞。都拉几个发家啊！他们呢，嘛也供啊，也牛的鸡嘛也供啊。那个古旧的那个呢，见晒多嘞呀！人家人家可可买了，他们那个呢地，地嘞，人家晒多那咯牛，和个呢太吹太怕嘞牛。个就那呢，你请俺的，你请我个路特别那个咩，苗家姐和个德州妹呢，个爷娘家干呢嘛，爷娘爷娘过年提的那过年，老久吧，老有二的那，人家那个那么三年，家到了两年个爷娘，那要是的那过年，或者哎呦妈哎。SMS 那个包多嘞，俺老什么多嘞？他们呢，去那个包单破葫芦，然后呢，我新年了买爷爷那有啥什么酒呢？我那可能有哈科目哎，如果多了买，如果包弄特别裂了哎，老我天冷嘞，葫芦接多了买爷爷去过年，没吃欺负啦，突然间嘞嘛比将来嘞，家干的啦嘛爷爷哦。那你过的过那个过年面嘞，爱得什么面面，爱得什么个？怕呀怕那爷爷的过那的嘛爷爷。
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียน และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลวเอาเก่งเศร้าก็โ
0: อเออลอยเนี่ยก็ป้าเงี้ยจีมึงเจอกันเมียแล้วก็เที่ยวลมีเนี่ยฮิโก้บิสมาเล่เลยอย่าพูดในแม่เนี่ยก็เนี่ยตอนนั้นจะกาจีที่จีน่าคนนี้เทศบาลนครเชียงใหม่พอนี้เนี่ยละง่ายเนี่ยก็จีก็คือละนั่นเออก็ลอยเนี่ยกูสิบลานิพังอายากูเชื่อว่าก็ลอยเนี่ยเออจะมาละเฮจื้อก็ยอมมาประเพณีทำบุญเมืองแล้วไงอย่างเงี้ยยอมมาจะสงขวัญจุโลยาโลโคโลกุลามีลอยอย่างเงี้ยแล้วศาสนาพุทธงานในศาสนาพุทธในโคโลทำบุญแล้วก็หมดนะก่อนนี้ก็ป้าเออคือเงินเนาะไอ้เนี่ยจังเนี่ยไม่เจียอย่างเงี้ยยอมมานะพิธีน่ะเชกาลอยอย่างเงี้ยสิบจุดและบุตรนะก่อนนี้เชกาเลยไงอย่างเงี้ยโคโลจังก่อนเนี่ยยอมมาเจียห้องไงบ้านในโคโลประเพณีพอนในโคโลจังดาลานเนี่ยสิริมงคลและยมือยจ่าจืดแต่บิปุระยมือยจ่าจืดแต่บิมลานะมีผมก่อนนี้มือพามด้านในรอยอย่างนี้น่ะโคโลเทียเทียมาบีเชจันเนื้อกายเจมามือละเฮจิ้วยมือแต่ยมือจิตแต่บิกบิปุระมาเลยตู้อายมาจิ้วทำบุญแล้วยกคนเอาตู้ไงอย่างนี้ถึงแน่เชกาเลยน่ะอย่างนี้เลยเจ้ามาละเฮียวเมื่อนี่จะหอเนี่ยโลจะเอ๋อละเนี่ยโลยันยูฮัลโหลสิญานากุตูอันนี้ทำบุญหมดเลยจะไม่รอดที่มาขังอะไรผู้คนนี่จะบุเจ้ามาละเฮียวที่เมื่อยมันเนี่ยเชิดกันเลยถ้าหน้าอย่างนี้จะอีโมน่าโลยันยูอาเบเบมนะคนนี้อันนู้นสวัสดีสามกษัตริย์ฮิวกงอายันยูน่านี่ก็ติดกันนะคนนี้ประตูท่าแพเจน่าสุ่มกัดกันนะคนนี้ประตูเชียงใหม่เจียเนี่ยน่าอุ่มกัดกันนะคนนี้ประตูแสงปุงเจียน่างกัดกันนะคนนี้ประตูสวนดอกเจียเนี่ยน่ากูและหัวหน้าคนนี้ประตูช้างเผือและไงเนี่ยน่าสี่หัวหน้าเจกระตามและเออไงเนี่ยน่าแย่หัวหน้าเจกูเฮือนและไงน่าหัวคนนี้เจหัวลิมและไงเนี่ยน่าเชื่อผมนะก่อนนี้เจนสีภูมิแล้วไงอย่างเงี้ยน่าอันที่มาอาคาเธอเจ้ามาเมื่อก่อนนี้แมนิจเมนต์ทำบุญแล้วไงหมดน่าฮึกาฮึกาเลยคุณรู้อีอย่างไงอย่างเงี้ยอะไรอย่ามาเจ้าหน้าที่ก็ตัวลอยอย่างเงี้ยเทศบาลของเงือคณะสูงเชียงใหม่ของเงือองค์กรภาคีเครือข่ายของเงือน่าพันละของเงือเอกชนของเงือมาเจียอย่างเงี้ยฮึกาไปโอ้ยว่าพฤหัสบดีที่สี่ไงพฤษภามิถุนายนลอยอย่างเงี้ยฮึกโก้ป้าเอออายุมาเยอะตรงกับวันแรมสี่ค่ำเดือนเก้าแล้วคุโรเชลอยอย่างเงี้ยกับอาชารางาและไงอย่างเงี้ยฮึกก่อนเนี่ยอย่างนี้แล้วก็ทำบุญมงานแล้วคุโรจะการเนี่ยมาอย่างเงี้ยลอยอย่างเงี้ยก็ในตอนนั้นตัวชาติบุ้มเลยบินาดามาอย่างเงี้ยตัวชาติบุ้มนักก่อนนี้คุตาในช่างทางอาเยียนิวใครสักคนเจติโคโรนาดามาเยียนิว

พลังพลันดนตรีคนล้านนาเยซูสากลเจแห่ก็ปาจื้อคอนเสิร์ตผู้ละยานาคนนี้เกิดดังงาและที่มาคาคนนี้ยากุยาคนนี้ร้อยเยนิโอเลอีนาคนนี้หอยยังไงเยนิโอผมก็ปาล่านาคนนี้สี่วงแล้วงาลอยวงงาลอยเยนิโอที่วงนาคนนี้เอสเอลมิวสิกเจเยนิโอศิลปินพื้นเมืองร่วมสมัยเจนาหนีวงที่วงนาคนนี้อมรัตนานเจยันยาศิลปินพื้นเมืองล้านนาเจน่าสู้สมวงที่วนากว่านี้วงรุ่นทุ่งโรงเรียนสังกำแพงและงานยันยาตัวแทนพลังคนรุ่นใหม่เจยันยาแห่คือคนนี้สมบูรณ์ยาร้อยยันยูและยังก็อยู่ประกวดในคุโรประกวดให้ดูคุโรอิสระนี้ยันยาดึงงานยันยาน่าที่วงสุดท้ายนากว่านี้ไต้ฝุ่นเจกนดฉันและงานยันยาเหินนากว่านี้ศิลปินงานยันยาอุจิดารารับเชิญแล้วอายุคนนี้สนิยาจะลอยอย่างนี้ทุกมีเน่คุณลูกจนงเงินลอยอย่างนี้อย่างนี้ต้นนักคนนี้จนงเงินเออจีงาสีบลาเออหุ่นเน่ลอยอย่างนี้ทุกมีเน่อายามนักคนนี้เออหลานเน่หุบะสีโมกนี่ลอยอย่างนี้เหงาป้าเออชั้นสี่ง่ายอย่างนี้เส้นทางเชียงใหม่แอร์พอร์ตชั้นสี่ก็ไปอินเน่อยู่อันนั้นก็ไปอินเน่หอยยังง่ายอย่างนี้นักป่าจะกาจีเล่เล่มทำนักคนนี้ลอยอย่างนี้ที่ปวนาอย่างนี้เหมือนผู้ลาอื่นไงโอ้จีจะละจอมผู้ลาไฟเขียวไฟแดงขอยาก้าขอยาโม่ไม่ลอยอย่างนี้นักที่กานาคนนี้วงเวียนแรงไงอย่างนี้แล้วเจ้าเนี่ยจะรู้เงี้ยเนี่ยเกินอยู่เพียวแล้วนักคนนี้เพียวเลยจีลอยอย่างนี้อายุมันเนี่ยไปแล้วงาลอยอย่างเงี้ยไปวงเวียนแล้วงาลู่สองหื้อก็พอชิพโยงาแล้วหื้อรู้อยากเชิงอะไรอย่างเงี้ยที่มาหังเงือพอกรู้ชนะนี่ผิดจราจรแล้วไม่ลอยอย่างเงี้ยถึงไม่ได้สายยาไฟพวกเราสายยาไปพวกเราอยากห้องอะไรอย่างเงี้ยก็พอชิพโยถังอะไรแล้วถึงไม่ได้ก็มาเจอที่มาก็ไปบุตรลูกมาเจอน่าลอยอย่างเงี้ยหื้อคนนี้ปาเป็นวินัยแล้วงาอย่างเงี้ยก็ปาตีจิโรอึพะปาตีจิโรอย่างเงี้ยนาติกานาคนนี้สายยาไฟแล้วมันจะนาคนนี้อายุมาวงกลมแล้วไปโคจนาลอยอย่างนี้ก็ไปโลวงก็ไปละเฮจุดฐานในวงเวียจุดอามาพอจุดแล้วอามาพอจุเมจุดแล้วยาบีลาดูอาจิลอดีมาก็อามาพอเลลาดึงลอยอย่างนี้ก็ดอนเนอามาพอจุเมลานาเฮดูจุเมลายาบีเลดูอาจิยาอย่างนี้ก็โลอันดีมาเฮดูมาดอนเนอันดีมาฟิวเลอฮูเจหูเนี่ยนะที่มาจีบบอลเนี่ยจะลอยอย่างนี้พอเลยอายุมาอามาพอเนี่ยดูน่ามาพอจุดละดูจุ๊มเองดูละดูจุ๊นะที่มาเลยโคโลเลดูยังไงอย่างเงี้ยโคโลมาจนนะคนนี้ตีจีลอยนิพับบาฮ์คนนี้เลยวงเวียเลยถึงโคโลจะก็ยังเล่นนะที่มาจีอาชนเฮเอลูยังจังไงอย่างเงี้ยมึงน่าโชว์ตีล้านเนี่ยอาบ้าผู้หลังเลยแล้วที่มาเลยถอยยังไงอย่างเงี้ยคนนี้อายุยังเลยมือร่างเงยจ้าเลยจะกามาอย่างเงี้ยลอยเงี้ยก็ไปจะกาจีเลยพะเลมถ่าน้าคนนี้ลอยเงี้ยก็มน้าคนนี้อ่ะที่มาไปบุ้งพลันนี่ก็ดูคนนี้เงินนักการนี่ก็ดูกึ่งเงินก็ไปชนเนี่ยลอยเงี้ยอ่ะมีเจมีชิบละมาดูนี่ก็โลโชทานเนี่ยไปบุ้งพลันนี่ละคนนี้เอ็มาก็โลโชทานเนี่ยเรื่องเนี่ยห้องเงี้ยลอยเงี้ยที่มาจีกูไล่กูเชื่อเลยน้าคนนี้ก็ไปอันที่มาจีบ้านเจียเนี่ยก็ไปน่าสื่อละโมเลคุ้มรอคือคนนี้ระบบคอมพิวเตอร์พอนี้ข้อมูลคอมพิวเตอร์พอคนนี้แล้วบังงาแล้วไงเนี่ยคือคนนี้กูโลกกูไล่กูเชื่อคนนี้กูโลกเห็นอะไรเนี่ยอยู่มาเนี่ยชดเชยเนี่ยกูโลกเจ้าหน้าขอเนี่ยเจียเนี่ยงาหัวลอยเนี่ยน่าสุดคนนี้ตีเจลตีมาเจลอยเนี่ยก็คนนี้แล้วที่เสบาลาฮื้อแล้วตีง่ายเย็นอยู่น่าที่น่าฮึมกว่านี้แล้วตีก็ตีเหนียก็เหนียแล้วง่ายเย็นเนี่ยฮึมน่ากว่านี้ฉันนี่บอลเลียจิโรเย็นอยู่กัมบือแล้วฮึมน่ากว่านี้ฮุลูจอน่ากว่านี้ขายต่อหน้าทางกำนันแล้วคุ้งง่ายเย็นเนี่ยฮึมกว่านี้อันที่มาแล้วฮอร์โมนอะไรเย็นอยู่มีชุมาดูนี่แล้วเจ้าเนี่ยอากุจิจังกว่านี้มีชุมาเจ้าเนี่ยจังน่ากว่านี้ฮึมฮุลูจอน่ากว่านี้ก็ทำ
ลามุลเลงายญะหกนิกุมัยอายาพอบะเลเจยญะมัตตานะกนิสุมยาเยชิเยเลบะเลงายญะหกนิกุโลจนะกนิบะเลงายญะโยทมินะติมาอะกะกนิเฟบุนิกะกงเอติตอพุลานิ

0: 要讲我咧，哎呦嘛，阿弟嘛，好多那么半截人呀，多呢，我那阿哥阿那哥那老人家跟那过来呢，跟那过车了啊，来等，车了啊人呀，我车了等去等夜了啊，那阿弟嘛过来过车了，个怕个那个呢，阿弟嘛个不勒面，阿弟嘛个坐过路，地拉面老人家，非不你阿得过你过路一样啊，来嘛人家去过你。Homong a jam and Nimadu, Hulu, Dulang a joa, le, Taco light, Taco chele, Jadane Maya, new, Mutu, Pula, Yumna, Mupula, Jone, Yum, Conger, the Tapune, Nejo, Conger, Acholela, Bonjira, Nachone, Hugo, Jongana, Malona, Danue, Mapumonia, Yanago, to Jotane, Jumps, Papo, Popo, Hulu, Febu, Hulu, John, Loy, and the Gana, Tapate, Pojotane, Pala, Neho, Jotane, Hulu.哎呦嘛，那有伢子那葫芦浆了，也有那他们呢，他弄伢子嘛，你就去呢，到那个毛头，阿弟嘛，阿哥阿妈呢，过来过去嘞，那后头那碰来嘞，阿爷伢，那个阿弟嘛，他们就他那就他那个头呢，过来过去嘞，有嘛新伢子咪了，也有他们呢，好么那个呢，好歹好呢，他起码经过伢爷伢，阿弟嘛嘛好呢，葫芦那表改咩，他们直接表咩，来后面嘛个呢，个把。computer nya de he de ayo ma re polo bo computer de ayo ma lob je me ye nya khulu e ayo ma le ma ho lum nge nya nge jo ale khulu la do bi mo la nge jo ale ja ga ne ma ye nyu lo ye nyu nyu ji ko ni ayam ko ji ko la nga ye nyu ga ne ta na ko ni he le kha ye cha ga le bi na ma ye nyu ayam ga pa ha je la lo ye nyu ga pa cha tha na ko niอาเบอร์แล้วเจหรือมาแล้วไงอย่างเนี้ยผู้น่าก่อนนี้หมู่บ้านผาล่าอาขาแล้วไงอย่างเนี้ยผาล่าแล้วเหรอก็ในตานากระป๋าเจล่าคือใครชะกับบินาหามาอย่างเนี้ยง่าก่อนนี้ก็ในตานาหัวมาอย่างเนี้ยอยู่อันเอาอะไรอย่างที่กลัวจุลาเดือยอยู่อันเอากลางหัวมาอย่างเนี้ยดูทำไม
1: 我下雨，把那苦瓜浪啊，不得牛吹呢，下来啊，浇油啊。不得我家牛吃天呢，那呢。那个小妹女说的的，小妈女不呀，那个俩吃哟。今天都呀都。

누가 남은 이 아버지매 소나카자 누가 소찌네 표도 나 자리야 초라니야 다 하래 두냐들 이가 매소나

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนแผนรับมือสังคมสูงวัยครบวงจรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนแผนรับมือสังคมสูงวัยครบวงจรพร้อมยกระดับสถานดูแลผู้สูงอายุ
8: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ตระหนักถึงสถานการณ์บ้านพักผู้สูงอายุของภาครัฐมีผู้รอรับบริการจำนวนมากปัจจุบันได้เร่งขับเคลื่อนมาตรการรองรับสังคมสูงวัยในหลายมิติรวมถึงพัฒนาผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุครอบคลุม878พื้นที่ทั่วประเทศสามารถดูแลผู้สูงอายุกว่า 250,000 คนส่วนบ้านบางแคปัจจุบันมีผู้สูงอายุอยู่ในการดูแล250คนในลักษณะที่พักอาศัยประจำไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแลหรือประสบปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจและแบบพักอาศัยประเภทเสียค่าใช้จ่ายขณะเดียวกันมีผู้ยื่นความประสงค์เข้ารับบริการประเภทเสียค่าบริการมากถึง 5,877 คนสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการสถานดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นกระทรวงพม.จึงเร่งผลักดันโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย7ชั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับผู้สูงอายุได้อีกประมาณ300คนพร้อมย้ำว่าจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนควบคู่กับการยกระดับสถานดูแลผู้สูงอายุของกระทรวงให้มีคุณภาพมาตรฐานและครอบคลุมทุกมิติเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ของประเทศไทยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเร่งรัดการจัดสรรนมโรงเรียนให้ถึงมือนักเรียนภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้พร้อมเตรียมตั้งคณะทำงานแก้วิกฤตสภาพคล่องอสค.อย่างเป็นรูปธรรม
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงประเด็นกระบวนการจัดสรร นมโรงเรียนที่พบว่าในขณะนี้ยังมีหลายโรงเรียนที่ยังไม่รับการจัดสรร นมให้ไปถึงนักเรียนว่าได้หารือกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงประเด็นดังกล่าวแล้วพร้อมได้ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดซึ่งจะพยายามเร่งรัดให้นักเรียนได้รับจัดสรร นมโรงเรียนให้ได้อย่างทั่วถึงภายในสิ้นเดือนนี้ในส่วนการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.นั้นขณะนี้มีการเริ่มกระบวนการดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยในรายละเอียดได้ซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้โดยจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานมาช่วยดูแลและกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาเร่งด่วนรวมถึงทิศทางในการขับเคลื่อนอสคให้เป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะล่าสุดสถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่องหลังมีฝนตกในพื้นที่คาดภารกิจเสร็จสิ้นสิ้นเดือนนี้
10: นายบุญช่วยหอมหยาบเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะที่ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจหลังเกิดเหตุไฟป่าตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะนี้ภาพรวมล่าสุดสถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่องหลังมีฝนตกในพื้นที่ประกอบกับเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่และควบคุมจุดความร้อนที่ยังหลงเหลืออย่างเข้มข้นทั้งนี้หากมีฝนตกต่อเนื่องควบคู่กับการสูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างสม่ำเสมอคาดว่าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะจะคลี่คลายและสามารถปิดภารกิจดับไฟป่าได้ภายในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ขณะเดียวกันในพื้นที่ป่าสมบูรณ์ประมาณ 5,500 ไร่โครงการชลประทานนราธิวาสได้ใช้เครื่องสูบน้ำเติมน้ำเข้าสู่พื้นที่เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและป้องกันการลุกลามของไฟโดยล่าสุดตรวจพบระดับน้ำใต้ผิวดินประมาณ30เซนติเมตรซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและมีน้ำหล่อเลี้ยงเพียงพอนอกจากนี้ยังจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ
2: ้โอ้มิโชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ฟอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลวเอาเก่งเราก็
3: ครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
4: จองหู้ค่ะหือควันโมควันไฟอันเผาอยู่ตีกลางปางนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลยมันเตเป็นฝุ่น PM 2.5 สีขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่หรือเฮาคาขึ้นในค่าออลองลดย่อมปัญหาจังไหนในอ่ำหยาบค่ะเงื่องแหว่อ่ำเผายุกยักมือไม่ต้นเยอต้นเข่ากับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากองไว้จ้อมกันเสเฮ็ดเป็นฝุ่นสภาวะอ่ำนั้นแจกแพยุกยักเฮามันป้อถูกแม่นอีกป้ายดังห่มมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเถินเฮาคาถูกดีเลยผูกต้นไม้นำน้ำเพิ่มปันปืนตีสีเขียวเพชรเฮาจันล้มเสียนใส่ตาเฮากูก็รวยตั้งมุงมองฮาลีเสฐานฐานหน้ากอกับสืบฝืนเผ่าตีสามกรมประชาสัมพันธ
5: ์ย้อนผิดหมอกพี่น้องเขามาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันเกลิดปัญหาไฟไหม้ป่าเถินหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสังว่าโชพันไฟใหม่กับสืบกว่าตึงลาดไลตีอองตีแกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเถินและหมอกกวนเซดอนเกียงใหม่หมายโฟน0531128ในค่ะอ่อเซดอนเกียงใหม่ค่ะออกปักเปิงหมายมีเฮกังแกลิดปัญหาหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5เนื้อปืนตีตีเหลืออันอ่ำเลยคว้างเฮาเผาผ่านมาที่แอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากำเหลวในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าล้าอ่ำว่าได้เปลี่ยนตีกลางปางอ่องตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ดอกกูอันในค่ะแต่เอาวันที่1เหลือ1อิงเกรด2เหงปลาย26ต่อถึงวันที่31เหลือ5 2เหงปลาย26ในผู้เหลือเผาเฮ็ดผิดปักเปิงเตย่าตัวต่ำตั้งผิดสำหนังปักเปิงหมายมีกำเหลวในนั้นค่ะรวยตั้งมุงมองไฮลีเซห้องการฐานฐานหน้ากอกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันทักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮเธอร์จันล้มถวยเจออันลีต้องฝ้าเซียนเสออ่ำมีหมอกกวนกองกวนมู

ิดหมอกลูเห็นและผายร่างก้นอันคงสร้างดีไซเนอร์ออกแบบในขะก้นอันสนเจอปัดปืนกุฏิเข้าโฮมลองการอุบกุ้มลองการเหล็กลายคุณมุ้นลองการแฟชั่นเมืองไทยลูกดีคงสร้างเฮินเยเฮาคานั่นสิออกสู่แฟชั่นอันโฮมสมัยจันลุมฝ่าภายใต้ป้ายวนกันออกแบบสร้างสรรค์ในนั่นค่ะเอี่ยวก่อการขึงปองให้สร้างลองแฟชั่นปืนแผ่ดังซอฟพาวเวอร์สาขาแฟชั่นในค่ะรวยดังกรมประชาสัมพันธ์ในนั่นค่ะออกในวันที่ละหล่าวันที่1ถึงวันที่3เหลินทน62เหงปลาย26ในอองตีศูนย์การค่าเซ็นทรัลเชียงใหม่ในนั่นค่ะภายใต้ลองเจ้าในในก่อตีมีป้าดังก้นอันลงเรียนภายดังดีไซเนอร์แฟชั่นนะคะเยอะก่อก้นอันลงเรียนภายพาไทยจือเสียงหลังตั้งเมืองจึงไทยอีกป้าดังเขาอยากเยี่ยมตัวในนั่นค่ะก้นอันเหตุการณ์ในนั่นค่ะมีอยู่10อองตี1ปากโคของเครื่องใจโฮมกับนังแฟชั่นอันห่างหลีห่างงามถูกดีกว่าอยากเยี่ยมตัวเยอะก็ยังแหลกเปลี่ยนป้ายหูเกี่ยวกับไปลองซอฟต์พาวเวอร์ดอนดาดีเครื่องบอกให้สร้างแฟชั่นนั่นลูกดีจันทานอันคาวันก้นเมืองเสียกว่าสู่เนื้อเวทีลุมฝ่าเห็นหูลองการเอาไปวนของสร้างไทยนะเสียมาเปลี่ยนป้ายหลากหลายมาเจอเฮงมันโฮมสมัยในนั่นค่ะอ๋ออย่าไปลืมค่ะตื้อตั้งหลีหลีในครบทบจอมก้นอันลงเรียนฝ่ายแฟชั่นเมืองไทยแหลกเปลี่ยนตั้งหูมีบารังแฟชั่นอันโฮมสมัยออกสู่จันลุมฟ้านั่นดูก่อนนะคะลองตั้งเจอในก็ย้อนผิดบอกป้อมไม่พี่น้องเขามาอย่าลืมค่ะวันที่1ถึงวันที่3เดือนธันวาคม2แห่งปลายเศร้า6องตีศูนย์การค่ะเซ็นหันเก้งใหม่นะคะอ๋อขอบใจอย่านำค่ะพี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหูโฮมปารังมีดังเซอถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไกในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

มาซุงค่ะมาซุงพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาค่ะตั้งเซงกูก็กูก้นค่ะทบกันที่เนอตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะพื้นปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางไหนกลางค่ำอยู่จอมขาวหมู่ขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก็อุ้ยแซ่ป่อแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาที่ห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะปืนปล่อยเสียงหลายตั้งค่ะเนาะผ่านดังเรดิโอออมล้ม AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะผ่านดังไลฟ์ในนั้นค่ะออดังเพจสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์และไลฟ์ตั้ง TikTok ในนั้นค่ะหลายตีหลายตั้งเฮาค่ะไลฟ์ผ่านกว่าจังกันให้พี่น้องเขาพอได้เข้าถึงกันได้ง่ายๆนั่นเอามาฝากตวนจูถึงพ่อแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาจังหนังในเหี่ยวค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะเกี่ยวกับเลยลองเมื่อวานในเบิ่นก็เปิดเกี่ยวกับเลยลองไทยช่วยไทยพลัด60 40ตอนดาดีจอยแถมก้นจะเจออันมีอาศัก18ขึ้นเนือกว่านั่นก้นเป็นก้นไทยหูปากเต็มนั่นค่ะเนาะเปิ้นดีลงในนั่นค่ะตอนดาดีกว่าซื้อพวกของเครื่องใจสั่ง Grab Rider ว่าจะได้กึ่ง60 40นั่นค่ะก็นั่นแหละเปิ้นก็ได้ปันเจออยู่1วันใน200บาทต่อ1วันจังหนังไหนค่ะเอาเปิ้นลงเซ็นใส่มาขึ้นไว้อยู่กะฮือหลาในตอนดาในวันที่25ถึงวันที่29ในสังเกตว่ามันหมดอ่อนตั้งในเก่านั่นในกอตีอําแล้วนั่นขนาดเนาะกอตีมีไว้อยู่มือว่าใน30ล้านก็ในค่ะ30ล้านสุนตนตัดได้ในยามพองตะเหลวในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะกอตีเป็นไว้อยู่ในค่ะอ๋อคิดไว้อยู่5ล้าน5แสน7หมื่น7ถึง6ปาก35สุนในนะคะตนตัดได้ลงโครงการไทยช่วยไทยพลัด60 40ในนั่นค่ะอ๋อก็เตเตเจ้าในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาในก็ปนก็เตปันตื้อตางตนตาเตเจ้าวันที่1เดือนติมาในกว่าในนั่นค่ะนะแล้วก็บ่เป็นไรเดอร์ว่าเป็น Grab ว่าเป็นอีหยังที่เพิ่นส่งกันผ่านทางแอปพลิเคชันนั่นก็เตเจ้า15เดือน6กว่าในนั่นค่ะอ๋ออันไหนเป็นเกี่ยวกับไปลองจะเจออันเป็นคนไทยในนั่นค่ะไรวัดไว้ไทยในนั่นค่ะอ๋อพี่น้องเฮาเขาค่ะนะก็เตเปลี่ยนจังนั้นในนั้นค่ะในข้าวตั้ง1เหรียญอําปันป่น 1,000 บาทต่อ1เหรียญจังหนังในค่ะอ๋อในก็มาฝากปันเยาะก็ลูกฝากฟังไว้ปันว่ากูจังมีก้นหยอกแลนหนือออนไลน์ในค่ะมิจฉาชีพอันว่านั้นค่ะก้นหยอกแลนนั้นเปิ้นก็ติลาดว่ามาลงเส้นสายไหมนิกลิงอันไหนแลมันติอํากึดน้ําแมวน้ํามันนี่กันเลยอย่าไปเฮ็ดค่ะย้อนบ่ว่าติแลลงเส้นสายไหมผ่านทางแอปพลิเคชันอํานั้นก็เฮาติเลยดาวน์โหลดมาในโฟนเฮาค่ะนั่นเซมันติเป็นแอปเป๋าตังค์ในนั้นค่ะเฮาค่ะติเลยลงเส้นสายไหมผ่านอันนั้นกุ้ยนี่นั่นค่ะเอาพี่น้องเฮาเขาก๊อปนั้นเพราะว่าผู้เลยเพิ่นส่งลิงมาว่าลงทางคันไหนแล้วเฮาติเนี่ยอําไรในค่ะเนาะก๊อปนั้นอันไหนก็เป็นลงตั้งแทงนึงอันที่เฮาค่ะฝากฟังไว้ปันบ่แม่ปี่ๆน้องๆเฮาเขาให้เลยรับผู้ให้เลยยินถ่อมซ้ํากันค่ะยกอเชียงรองหนึ่งในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาเอ้ยพี่น้องเฮาเขาดีต้องถามกันเข้ามานำเนียนในขั้นเนาะป้อมไปจำวันมันมาพี่น้องเขาก็อําถามมาในนั่นเห็นไหมคะใครว่าจังนั้นฮะชีดีว่าปืนเผากว่าเตมือหรือเย้าในขั้นเนาะเกี่ยวกับเรื่องอันในว่าประวัติเตกว่าไปขึ้นลอยสุเทพผู้เลยเพอใครกว่าจะกล้าตั้งกินห้องทานเดี๋ยวก็ขายกับขายตั้งขายตั้งย่ำนั่นเปิ้นให้กว่าลุงเส้นสายไม้ตอดถึงวันที่25จองใจค่ะหือบ่แม่พี่น้องเขาค่ะอันนี้ค่ะก็เฮ็ดคลิปปันพี่น้องเขาสิปันให้กว่าเหย้าในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาให้พี่น้องเขาไปเลยครับผู้กว่าเหย้าในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาก็ให้ลุงเส้นสายไม้ในวันที่11ถึงวันที่25มื้อวานในค่ะเนาะมันก็ถามว่าเปิ้นเฮ็ดหือล่ะคะอําหมอเฮ็ดเปิ้นเตียนเลยเฮ็ดจังหือบ่เฮ็ดนะเป็นอันที่สุขหูสุขใจได้เต้กอมนั่นและยามพ่องตะเหลวนั่นเปิ้นพำเปิดใจผ่านสแกนผ่าน QR code อันนั้นก็เปิ้นก็ได้มีไว้ว่าลงเส้นสายไม้นี่มันเป็นเพจของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยในนั่นค่ะกันนั่นเปิ้นได้ลงมากก็เปิ้นมันเป็นปืนตีของเปิ้นนั่นค่ะเนาะเฮาก็ได้เลยลงผ่านทาง Google ฟอร์มจังนั้นค่ะเข้ากว่าที่นั่นในขณะเนาะพี่น้องเขาผ่าน QR code ผ่านทางออนไลน์เฮาก็ได้เอาชื่อเอาเสียงเฮาเฮแล้วก็พอถึงวันมาเหมือนในค่ะเปิ้นรับเหย้าวันที่25ถึง29ในเปิ้นดีให้กว่ารับเอาวัดไว้ในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะไล่ในนั่นค่ะอ๋อข้าวย่ำไรถึงข้าวย่ำไรล่ะนี่ก็หลุดเลยลัดกันเที่ยงกําลัดเที่ยงในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะในวันที่25ถึง29ในค่ะน่ะข้าวย่ำก็เอาไรตีตีเหตุการณ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะคะภายคามดังอนุสาวรีย์คูบาศรีวิชัยตรงคามกันบอกว่าอยู่ออปโพซิตกันอยู่ก็ฝั่งกันในนั่นค่ะพี่น้องเขาตีนั่นในค่ะเนาะข้าวย่ำเก่ามองต่อบอสถึง4โมงถึง
ในนั่นค่ะอ๋อพี่น้องเฮาเขาค่ะยกก็วันที่30นั่นนี่ก็กว่าเอาเลยตีหลานกดตีนึงโอ้ยแก้วข้าวย้ํา 9:00 น. ถึง 4:00 น. ครึ่งเหมือนกันในนั่นค่ะสั่งเจ้าว่าอําตันเออในกะลงเซียนใส่หมายฮับไว้มันหน้างานเออวอกอินกว่าในก่อนในวันที่30นั่นก็มันก็ติมีแทงอันนึงกล้วยกันหลุเลยลงเซียนใส่ไม้ไว้เหยาะซั่นนั่นกล้วยนี่ค่ะต้องถามเพิ่มเติ้อกว่าเลยแทงที่หมายโฟน0532102244ข้าวย้ําเหตุการณ์ค่ะนะอันนี้ก็เอามาฝากไว้ปันบ่แม่พี่น้องเขาจะเจออันที่เขาติเฮ็ดจึงหือหล่ะเนี่ยมั้งเพราะว่าลงกว่าพี่น้องเขาก็เอาหลักฐานนั่นขนาดเอากะให้ก็กะละในเปิ้นว่าเขาขาเลยลงเส้นสายไม้ไว้ค่ะอ้อซึ่งหลังนั้นค่ะเอี่ยวก็หลุดเลยหางเฮียนกันไว้เพราะว่าดีกว่าไปขึ้นลอยสุดเทพนั่นในพี่น้องเขาก็หลุดเลยหางเฮียนพี่น้องเขาก็หลุดเลยหางเฮียนดูหางเฮียนเจอหางเฮียนไปอยู่ลีว่ะจิ้มจะในกว่าจอมเอี่ยวก็เสกโคหนุ่งตั้งมืออันที่มันกึ่งเรียบกันตั้งกว่าเหตุการณ์ตั้งลีกู้โซในนั่นค่ะเอี่ยวก็เทียงรองนึงนั่นซอกดินอย่าไปใส่ซอกดินหางลีหางงามกว่าซอกดินสูงซอกดินตอกขนาดอันว่านั่นเนี่ยไปใส่กว่าคัดชู้ในคณะใส่ก็ซอกดินอันเป็นเลียนแห้งไปขึ้นลอยจิ้มจะในมันตีตื้อแคมลีในนั่นค่ะเอี่ยวก็เทียงรองนึงนั่นในค่ะพี่น้องเขาก็เอาจ้วงเอาเสื้อผ้าอย่างอันเฮฟุนกับจ้อมเนี่ยค่ะกูฝนตกกำกำนำนำวันลีวันลีวันงามในมันก็มีฝนตกลงมาเยอะก็สำเนียนยาข้าวฝนนะคะในวันที่30เหรินโทน5 2เห็นไป26ในนั้นค่ะนะผู้เลิศเพิ่งกว่าครบทุกพันกันก็อย่าลืมต้องตักกันจ้อมในนั้นค่ะพี่น้องเขาฝากตอนจะถึงกันเรื่องหนังไหนค่ะมาด้วยข่าวเงาฟิงฟ้าราศีกันค่ะอ๋อปอมเมปีปีน้องน้องเขาเขาวิฝนเดี๋ยวลดยอมลงมาดังปอดห้องจึงไทยในโหปากมัน40ก็เยี่ยวอันลัดมาว่า60ปวนมานั่นนี่ก็แต่เร็วก็ที่อําป้อนนําติลดยอมลงมาหมอก40ในค่ะในข่าวตั้ง24จูมองตั้งนานั่นในนั่นค่ะอ๋อติตกนําหมางปื้นตีค่ะอ๋อหมางปื้นตีก็เต็มปอดตกนําปอดเป็นดังปอดห้องจึงไทยผักเนื้อในก็ติตกลดยอมลงมาโหปากมันใน1ปากในเตมาหมอก 40% ในนั่นค่ะพี่น้องเขาติตกนําตีไหลพองล่ะแม่ฮ่องสอนค่ะเก้งใหม่ลําปุนพะเยาน่านอุตรดิตถ์เมืองตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ในค่ะอ๋อในก็ได้มีลมคัดเป่ามาหมอก10ถึง20กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงกลางเหนือจะมีหมอก22ถึง26องศาเซลเซียสไว้วันจะมี36ถึง38องศาเซลเซียสในนั้นค่ะในก็เอามาฝากปันกล้วยกะว่ามันไหมเฮียงน่ะค่ะเนาะพี่น้องเขาจังหวะนั้นค่ะวงวางในวง2วงว่าในค้ากล่อมโป๊กให้อยู่ลีในนั้นค่ะเนาะก็ย้อนน้อมตอนดับพ่อแม่พี่น้องเขาต้องทำกันว่าอันนั้นอันนี้แหละบางพวกมั่มตั้นเลยตอบข้อตอบในนั้นค่ะน้อยก็แทงรองหนึ่งเสียงก็เต็มโป๊ะแจงลีหกขึ้นหกไข่เฮี้ยงเนียนค่ะหายดยาซึ่งหือก็คัดตึกหาอยู่ในค่ะหาหมอก็หายเอาเนี่ยค่ะยาก็กินเนี่ยหูติเฮ็ดซึ่งหือยาก็หรือไรทำเจอหรือไรเยื่นเอาเนี่ยค่ะเยื่นอะไรก็เป็นเตียงค้ำอ่ำเยื่นอะไรก็เป็นหมูขาวโน่นในกล้วยนางเก่าเยื่นกว่าจ้อมกันต่อสู้กว่าจ้อมกันอำมาตย์ทบทุบยาลองอีสังกะเย้าเนี่ยนั่นค่ะอันน้ำร้องหรือเซเปิลก็จะเป็นป้ายอยู่ลีเฮาขานั่นค่ะนะเนาะในก็มาฝากตัวถึงพี่น้องขอซึ่งหนังไหนค่ะมาชมด้วยข่าวเงาลองการป้ายมักมีการกล้าการขายลองการอยู่สร้างกินเศร้ากันจ้อมกันแทงก่อนลองกาขันน้ำมันจากน้ำมันหลดกายำพองแต่เหลวในวันเหมือนในตั้งเจดวันตั้งเมืองจึงไทยลดยอมลงมาหมักอันลดยอมลงมาขันกาขันมันลดยอมลงมาลดยอมลงมาหมอกกาหือหลาในนั่นพี่น้องเขาขามาด้วยค่ะเนาะในวันที่เศร้าหกในข้าวยำหามองกลางในมานั่นน้ำมันดีเซลน้ำมันดีเซลลดยอมลงมาในนั่นค่ะเป็นตั้งเจดวันเกี้ยงใหม่อันนี้เอากาขันตั้งเจดวันเกี้ยงใหม่ค่ะเนาะต่างตีต่างตั้งก็มันตีน้ำขึ้นมาอีดอ่อนก็เพราะว่าลองการต่อสูงน้ำมันเลยกามันห่างไกลมันปืนตีมันไกลห่างออกกว่านั่นเนี่ยมันก็ตีเพิ่มเติมมาอีดออดเนี่ยค่ะอ๋อเพราะเป็นนักเซดอนเกี้ยงใหม่ก็ตีอยู่ดีกาขันดีน้ำมันดีเซลลงมา1ลิตรใน1วัตต์ค่ะโอ้ย้อมมันน่ะเหมือนกัน1ลิตร1วัตต์ค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเพราะเขาโหลดเท่าขาใส่เลย60ลิตรก็ตีเลยว่าย้อมลงมา60วัตต์ว่าจังนั้นค่ะเลยเนาะแล้วก็ตีอยู่ที่ 41.90 วัตต์ในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะแล้วก็ลดยอมลงมาเป็นแก๊สซูฮอ95เนาะเดี๋ยวลดยดล้อมลงมา 0.60 ก็จะเป็นอยู่45วัตต์ต่อ1ลิตรค่ะแก๊สซูฮอ91เดี๋ยวมีอยู่ 44.63 วัตต์ต่อ1ลิตรนะคะอ๋ออันนี้ก็เป็นจะในวันเหมือนได้ในนั้นค่ะกำขึ้นกำลงค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก้อยกะซึ่งหือกอลีลองอยู่สร้างกินเศร้าเฮาคายังพองตะเหลียวก็ยังจึกอยู่เลยฟังอยู่ฟังกินฟังอยู่กินเฮอร์ลี่ในค่ะหนังคือพอติเพิ่มเติมมาหรือเสเก่าแล้วก็เฮาคาก็ติลดเพกูสําเซนเปิงในนั้นอยู่ง่ายหลุมเจอในนั้นค่ะก็ฝากตอนจุถึงกันเจ้าหนังไหนค่ะพี่น้องเขาในวันเมื่อในอีหมู่ขานุ่นที่เอาข่าวเงามาลัดนําเตออีดอ่อนนึงเฮียนบ่ว่าข่าวมันนําแห้งแน่ในค่ะหลายรองหลายอันพี่น้องเขาก็เยิน
อดเจอเงินเยี่ยนใจข้ามเสียถ่อมกว่าจ้องกันในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาจังพ่อมค่ะพ่อมในก็หมอกรัดถึงกันไหลถ่อมอยู่ที่แล้วตั้งไหลก็อดตรงตักจ้องกันไหลกะมาอีหมวกเขาโน่นปั่นให้พี่น้องเขาตรงตักกันเขามาก่อนกะมาแต่มามีขักตอนที่ว่าพี่น้องเขาอยู่ที่แล้วจื้อสังตรงตักและตุ้ยไว้อยู่ตั้งเลยในตักกันเข้ามาไรเนี่ยค่ะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0532760077ค่ะกับสืบกันเข้ามาไรซึ่งคือกอลีค่ะกับมาอุบโอจอมกันและพี่น้องเขาตรงตักกันเข้ามาค่ะนะได้อ่านข้อความพี่น้องเขาปันตั้งหันถึงกันเข้ามาทอมจื้อสังทอมอยู่ดีเหรอแจ้งแรงลีค่ะอ่ำแจ้งแรงลีหมอกรัดถึงกันไรค่ะแต่เร็วอันกันหรือเฮ้อหรือเจอทอมด้วยเพียงความหวานหูถูกใจกันก่อนส่งขึ้นมาอุบโอจอมกันเที่ยงกั้มหนึ่งค่ะนะพี่น้องเขาค่ะ

อ๋อค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะไรเงินถ่อมกว่าเพียงกว่าหมอหนูถูกใจกว่านี่ค่ะฝากตอนทุกถึง Google นี่ค่ะสาวน้ำโค้งนี่นั่นค่ะบันว่ากูลองกูอันในมังลองมังอันมาในนี่ค่ะเนาะเฮาอําไข่ผัดยานเฮือนเยเฮาอําไข่ผัดยานลูกๆเมย์ๆผู้ๆเฮาค่ะก็หาเฮาค่ะนั่นนี่ค่ะเนาะก็ย้อนบ่ว่าลองนาการย้อนบ่ว่าลองปุ้นพรอันดูเฮ็ดไว้นั่นมันมีกูก็ได้เหมือนกันมันก็มียังอ่านใครออกเลยนอกมึงใครเปิดหาตั้งหูเมอๆตั้งหูนําตั้งหันกว้างมันก็ใครหาปลายกว่าองค์ที่อยู่ด้านซ้ายค่ะในมันอํารถๆแล้วๆมันก็ปลายกว่าร่อนไปวัดวานเฮาเมืองเฮาในเปิ้นเก็บซื้อเก็บเสือเก็บขอนเก็บนั่นเก็บในอําปลายก็อําใครกว่าให้ก็กะเลยปลายผัดเพมาหาการหาเงินกว่ากุดก็ดีก็ตั้งได้ผัดยันเฮือนเยมามันก็ย้อนเบื่อว่ายุ่งยากมากกําลึงน่ะทั้งวันเฮาเมืองเฮาเฮบ่อยู่กันในที่ที่ดําเปลี่ยนปางยาวปันมันกว่าปันมันกว่าเอามันกว่าที่ไรก็เอากว่าก็เอากับเพชรที่ไรตึ๊ดที่ไรก็มีแล้วเจิมเจิ้นได้ก็มีมาย้อนเบื่อสั่งเลยคาลาดว่าไรเต็มชวบเต็มความขาดจึงนั่นน่ะกำนำตัวทบเลยหันมานำนำค่ะมันก็อ่ำเคยมาเฮ็ดค่ะเหรอซึกเพชรยาเพชรเหล่าเพชรอะแก้งตั้งยามอันนำลีมาเฮ็ดตุ๊กขาขันเจอเผื่อเปลี่ยนนั้นมาอยู่ไรมาบ้องเบื่อเฮิร์นขึ้นเหมือนมือวัดหนาเลยสิเก่าก็เปลี่ยนมาอะไรที่มันก็มีทั้งหูน้ำทั้งหันกว้างเนี่ยอันใกล้หันทั้งเกียงใหม่เนี่ยมาเฮียนตีจันจอมจือเสียงใหญ่กะขันการอ่ะผึ่งมือขึ้นจังเฮิร์นมีทั้งหูน้ำค่ะนะก็กลับเป็นตกล็อกเป็นคีเราคียาแทงอยู่ลองตั้งเจอในไหนในสังวาเฮาค่ะกำนำก้นหูหลายๆค่ะอันเฮ็ดอยู่นั่นอันนำหูก็มีอยู่กันเก่าก็นั้นเลยเฮาค่ะรู้เลยห่างไกลมันแต่เหลวในเปิ้นเอามาตึกเข้าคาจึงหือล่ะในมันเข้ามาในการป้ายมักมีเปิ้นเฮ็ดออกนั่นน่ะคือบ่ได้เข้าถึงคาวานก้นเมืองนั่นในเปิ้นได้เฮ็ดออกมากูเมียวค่ะเอามาที่เป็นน้ําเหล้าสุรายาเมากํายาเมากําก็ได้มีมึกกบปวกแล้วมันได้มียาผินยามากยาเฮโรอีนของเขาซะในข้างหือแต่เหลวในมันมาง่ายๆมาเป็นพอตมาเป็นพอตเคพอตไอพอตเคปาลากูแฮปปี้วาตาคอลลาเจนอันเป็นนั่นเฮนำกาแฟอันใส่ป้านำอันเอ็นแห้งเต็มทนเลยเฮซะนั่นเฮเยาก็มากินพอกินเยาเมามิงปิงติลิงใจสั่นว่าพอกินเยาอ่ำเตียนอ่ำกะอ่ำใส่มันตาล้ำเจมซะในก็ซ้ำอ่ำไปเยาเพราะว่ากึ่งกลางกินน่ะอ่ำฮู้ลอกไล่ยอดยามันนี่ก็ซ้ำช็อกกัดเสียงอาสักสายใจกว่ากบมันก็มีลองยาเมากำเจมซะในนั่นมันนำแห้งเนี่ยแต่เร็วนั่นกูตีกูตั้งเก่งกลางเมืองไทยเก่งใหม่แค่นำน่ะยันบอกว่ามีคนขี่เขามาเปิดน้ำเนี่ยเงินถึงก็เปิ้นก็ปิกหูปิกตาผายนึงนั่นขนาดเนาะให้เก่งหันเฮเจมเจอในก็มีมะมันก็อาสักสิบเอ็ดสิบสองสิบสามไปถึงตึกหาหนุ่มหุ่นมุ่นเหมือมากกว่าไหนลูหายตายกว่าช็อกแปดกองเจอในก็มีอันเป็นนำอยู่วันเขาเมืองเขาแต่เหลือในพอร์ตเคยาไอเคเจมเจอในขนาดมีน้ำหนาเยอะก็ผมได้กินทั้งมาในมือว่าสันสันใสใสคือน้องชุดๆชัดๆหันเนาะข่าวว่าหนอเตี้ยนคือเขาคาตัดที่หุ่นอย่างมาเทียงมันตาเมื่อนานในเขาตีให้ถือกุ้มทิ้งกันกว่าก็ไม่ตอนตัดตัวเขาก็รู้เลยกุ้มทิ้งค่ะลูกผมพูดเลยว่าเดเลยกว่าย่าเมื่อไรเด็กกินเติมมันย่าเมื่อไรห้ามต้องตีขึ้นทิ้งตัวทิ้งสู่เจ้าเก่าไรเจมเจอในก็ซ้ำล้อมม้วนล้อมกูไว้เทียงอยู่ก็นั้นอันขับหลาดไรนั่นย่างพองแต่เร็วลุ่มลาดูเจ้าเก่าไฮลีตั้งกินอีสังอันที่เขาอ่ำมักว่าเก็บหมานเขาเตาน้ำก๊อกน้ำอันที่เขาขากะกินโฮมกันนั่นกินยาบ่เอาไว้ในก็อย่าไปเอามากินเทียงกูเป็นใส่ล้อในนั่นตัวหนังสังขามือห้องความหลายๆที่หลายตั้งบ่ว่ากว่าในปืนตัดถังแล้วคันได้เป็นก้นขี้เมาขี้หังอ่ะยิบไว้ให้ไหนคะอ๋อยิบขวดยิบอย่างแบบไว้ให้ไหนถ่ายแค่พังมาเลยก็หันยิบไว้ให้ในเปิ้นในเปิดยิบเอ้ยก็กาคากูนั่นขนาดกูว่ามั่วเปิ้นเดมันลักใส่มือไหลก้นหักก็มีก้นจังก็มีนั่นก้นไขวังลีเขาก็มีไขแอลเกี่ยวก็มีก็กาจงเปิ้นทำหุ่มมาป้ายอยู่ลีเขาคาซ้ำลองแห้งกำขำตัวเขาคาซ้ำตีมีหมอกกาหือจังนั้นน่ะเขายิบไว้ให้ในดิ้ว่าเปียดลงเอาไว้ลงกาว่าขึ้นห้องกว้างมาเป็นผู้เกี่ยวปังอะไรก็ขึ้นเอาอันใหม่ให้ในตีตื้อแคมลีค่ะย้อนเบื้องสั่งหลานในย้อนเมื่ออ่ำหู้ไหลนั่นใครเหรอก๊อบนั่นแหละแต่เหลียวในอันติดนำวันเฮาเมืองเฮาแต่เหลียวก็ได้เป็นพอดเคพอดนี่ค่ะเนาะเป็นสไตล์มาไหลมาเนาะค่ะเทนะแล้วก็ในสุบอ้ายกวนออกมาในยิ่งหมู่หาเนาะยิ่งหมู่เขาโน้นหาเนาะในจังบอลีค่ะนะโยก็ค่าซ้ำเป็นกวนติอ่ำทรงเกือกอ้ายเลี้ยนยาไออย่างซิจังไหนค่ะเนาะ
ก่อนนั้นเลยรู้เลยฟังกันไว้จอมเนี่ยนั่นค่ะรู้ล้อมได้ถึงลูกหลานเฮาค่ะจอมเนี่ยนั่นค่ะเนาะแต่เหลวในมันกว่าไก่เนี่ยเหย้าโยโกมันเข้าถึงได้ง่ายเนี่ยลูกอ่อนแต่เหลวในลูกอ่อนอาซากเล็กๆอันเนี้ยรุ่นเลี้ยนยาไฟฟ้าพอดจังได๋ก็อาซาก6ขวบไปเรียนเนาะค่ะพี่น้องเฮาเขาจิ้มจังได๋นั่นดูเลยฟังกันไว้วิริยะนั่นฟังกันไว้นำๆค่ะฝากฟังไว้ปันกูก็กูก้นค่ะนะอันไหนไม่เจอเต้ๆค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะฝากถึงกูก็ในนั่นค่ะเอามาด้วยข่าวเงาทางอันนึงในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะเมื่อกี้เฮาค่ะเลยลาดกว่าลองหลายลองหลายอันเย้าเนี่ยค่ะกําเนี้ยค่ะขึ้นมาตุ้ยในนั่นค่ะเนาะตีเมืองไทยในข้าวตั้งหลายเหลือนป่นมาในกุ้ยค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะเลยหันว่าโหนดับกวนจับตั้งเป็นโควิด19นั่นขึ้นเตื้อสูงขึ้นมาเทียงอิงเนื้อข้อปืนเผาห้องการกุ้มทิ้งตั้งเป็นเมืองไทยสีในนั่นค่ะเลยออกไว้มือวันที่24เลื่อนหาป่นมานั่นเลยหู้จอมจึงหนังในเขาอิงเนื้อข้อมูลจุ่มอันปืนไปด้วยตั้งเป็นเหมา DDS อันไปด้วยตั้งเป็นในค่ะ59เปิงในเมืองไทยในถึงเตะเอาเงาหลายปีเมื่อหัวปี2526ป่นมาต่อถึงวันที่23เดือนมี2526ในคนจับตั้งเป็นโควิด19ตั้งเสียงมีไว้อยู่3เหง6ปาก42ก็มีคนตายกว่าเยาว1ก่อกวยเยาวในนั่นค่ะคนจับตั้งเป็นกำนำเป็นจุ่มก้นหนุ่มอายุ30ถึง35ปีนำเลือเสเปิ้นค่ะจุ่มก้นเฒ่าอายุ60ปีขึ้นเนอแลจุ่มลูกอ่อนอายุ20ถึง29ปีนั่นเป็นจุ่มจับนำที่2ในค่ะออในคนจับตั้งเป็นในเจอแมงสายพันธุ์ใหม่ NB 1.8.1 ในอันตึกเพลางไว้ในเมืองไทยยำเหลวในมีไว้ถึง6ปาก 50.95% ค่ะกุ้ยกาลองเปลี่ยนตั้งเปลี่ยนในป้อเตด้วยจอมเซนไหมพัดเพ่งในข้าวตั้งหาปีป่นมาในจึงตึกลดยอมไว้อยู่เต้ๆหนังเก่าในนั่นค่ะอ้อย่ำเหลียวตีเมืองไทยก้นกว่ายอดยาที่ห้องยาในเตะเอา63ก็เตือนนำขึ้นมาถึง73ก็ใน1วันเสตากก้นหลูเข้ายอดยาในห้องไอซียูนั่นแต่มีไว้1วัน1ก็กล้วยแล

ด้วยถึงป้ายอยู่หลีกันในนั้นค่ะใส่ผ้าต้มคุณนางพับปีคุณนางแมสนั่นค่ะนะเนาะโยก็ถูกดีเลยล่างมือฮะโมเสเซียนเสือเลยก่อนสีสบู่ใกล้ๆล่างมือสุกสีฮะโมเสอย่าไปละเลยกับยิบจ้อมห้าวจ้อมคนเลยยิบอีหังตีต่างตีต่างๆในค่ะรู้เลยมีไว้แอลกอฮอล์ซีจ้อมในนั้นค่ะเจ้าในก็เตเตอร์แคมลีสั่งเป็นอะไรก็อย่าไปกว่าอยู่ที่ก้นขึ้นควันน้ำเจมเจ้าหนังในป้อหูตัวว่าเนื้อเลือดเนื้อไม่อยู่อเมริกันวันอย่าไปยดยาห้างกล้วยก่อนเร็วค่ะกว่าควบทวบหมอยายดยาปันโยก็ตีเลยแต่ทัดด้วยนั่นว่าเฮาคาเป็นตั้งเป็นอีสังเต้เสยยดยากินยาเฮามันบ่ถูกแม่นจอมเฮาคากว่ายาอย่าไปละลิซื้อมากินทั้งกล้วยค่ะยนบ่ว่าบางอันเฮียงกำขามเฮาอ่ำเต็มโชนบางอันเฮาคาอ่ำถูกแม่นจอมมันตีจังเป็นพรตุ่มยวนแทงเครื่องอังกะเฮาคาไลในค่ะอ้อฝากฟังไว้ปั่นกูก็กูก้นค่ะนี่ก็เป็นข่าวเงาหลายรองหลายอันที่ข้าเจอเสเฮียงเอามาฝากตอนจุดถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาจึงหนังในค่ะอ้อ10นิ้วจอมด้วยเพียงความหมั่นหูถูกใจกันแทงส่งขึ้นมาอุบอุ้มกันแทงกำนึงค่ะมองในนั้นค่ะ

เองคำห้องไว้ค่ะมาฝากตัวทุกถึงพี่น้องเขาให้แรงยินถ่อมซ้ำกันอันย่อนกันเข้ามาดังเฮิร์นสอมค่ะพี่น้องเขาหับถ่อมแรงยินถ่อมเสียงแรงยินหันบ้างเงาหางเสียงเจิงไหนนั่นเป็นดีห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์สวทเก้งใหม่ในนั่นค่ะพี่น้องเขาถ่อมหลายตีหลายตั้งมาด้วยค่ะมาได้เป็นดังเมืองตากค่ะเนาะคุณวุฒิปริยาวณิชในค่ะเยากออยู่ไว้ดังเก้งใหม่แม่แจ่มจอมต้องสิงคโปร์ค่ะเยากอกรุงเทพก็เลยแท่งอยู่กุ้งเทพเสถียรมาอยู่ค่ะลำปูนลำปางเมืองฝางค่ะแม่อ้ายค่ะหลายตีหลายตั้งค่ะยินจมขอบใจอย่าน้ำตีเอาข้าวย่ำมีกาขันมาถ่อมจำกันให้ตอนการเฮาขาตีในจอมขาวยิงหมูขาวนุ่นตีในนะคะสารพี่ก็ถ่อมอยู่ค่ะยินจมขาหลายตีหลายตั้งค่ะเนาะมันก็ว่าเหตุการณ์เสียก็ถ่อมอยู่โอ้ในค่ะว่าขอบใจอย่าน้ำค่ะไม่ซุ้มค่ะนะคะคุณใช้ตนนะคะถ่อมอยู่ตีเลยตั้งไรเพราะว่าลิงยินเสียงได้เป็นเสียงป่าหมูขาวนุ่นเนี่ยคณะออกค่ะพี่น้องเขาค่ะก็ยินจมเต้อยู่ลั่นเจ้เม่ถ่อมไม่อยู่ค่ะขอบใจใหญ่น้ำค่ะใครกินข้าวเคี่ยวไปเสียเยี่ยวค่ะเขาอ่อนกันกว่ากินกันค่ะฮือเนาะเมื่อว่าในใครกินค่ะใครกินข้าวเคี่ยวเนี่ยในเขามีอุ้ยก่อขาไว้ข้าวเคี่ยวเผื่อว่าข้าวาตีข่าวว่าที่สั่งซื้อในไฮไรเดอร์กับฮับเอาในเผื่อกับตุ้ยกับสูงอําลอยปลายว่ะเขาเขี้ยวได้กล่อมกล่ำไงไปกินแล้วเย็นเอาก่อนก้าในขนมของเก๊กลัดเปิ้นมาเปี้ยงกินเปี้ยงเจอในขนมเขาก็เปี้ยงกินเปี้ยงเจอเหมือนกันอยู่เก้งไฮเซทอมอยู่ค่ะตื้นหมอหักขายยินจมขอบใจค่ะก็นั้นแหละเขาขามาพบทุบจำกันที่ในให้เป็นตื้อตั้งอันลีสุราษฎร์ธานีไปทอมก็เลียวอยู่ค่ะอยู่กาลี่ค่ะขอบใจเหยน้ำค่ะสันลอยวัวกาลี่ค่ะทอมอยู่ไรตีไรตั้งยินจมขอบใจเต้เต้ค่ะอ๋ออยู่เมืองตนทอมอยู่ค่ะอยู่หัวหินค่ะยินจมขอบใจเต้เต้เมื่อในมีคนตัวหลายตีหลายตั้งเนี่ยค่ะเนาะคุณนกนานาเนี่ยค่ะอยู่เมืองตนเนี่ยเป็นบลูสกายเนี่ยค่ะยอก็ปอดบลูสกายเนี่ยเหมือนเสียงน้ำเจ็บน้ำหวานให้อันอันเลยเนาะพี่น้องเขาอยู่เก้งใหม่เซทอมอยู่ค่ะเกียวเกียวค่ะโอ้ยหลีค่ะมาเฮากว่าจัดไล่การเนี่ยต่องเต้เลยกว่าผู้คำเมื่อในมีปังกลุ่มจอมค่ะในเมื่อว่าก็มีปังกลุ่มอยู่กาลี่เซทอมอยู่ค่ะยินจมเต้เต้ค่ะอ๋อไม่ซุ่มค่ะปีอยู่แม่ห้องซอนเซทอมอยู่ค่ะโอ้ยมาหลายตีหลายตั้งเดี๋ยวเลยว่าปัดปืนเยี่ยวเลยค่ะพอหันตีแล้วอยู่แม่ริมถอมกูวันค่ะเล่าหนุ่มค่ะหัวหินซอย40ซอย94เออโลเลกว่าหัวหินประจวบคีรีคันเออเข้าในจ่องดีเลยค่ะค่ะค่ะใครกว่าเลยก็กะว่าเงินในท้องสําเอใครกว่าเลกูตีก็กะใครกว่าเลก็กะเงินในท้องสําเอเฮาเตะให้จึงฮือลีในนั้นค่ะมาเฮาเมาโฮมเก็บความตอบรีบอิดอีเหกว่าโฮมกว่าเหล่จ้อมกันในค่ะเนาะอืมข้าวแค่ของโปรดของเกือกยินจมค่ะข้าวแค่ในวันเนี่ยค่ะเพราะวันเฮาเมืองเฮาเนี่ยมันสิเป็นพองแค่มันสิเป็นเปียงข้าวแค่มันเตะๆมันสีมันเต็มออกใสๆมันสิออกใครออกตั้งกําเตเลยว่าเหือสีกําสีเหมือนสิคิดเตาอิดๆอืมยอกก็มันสิเป็นเปียงข้าวแค่เตะๆบ่ก็กินดังยังบ่กินที่ตั้งแซนวิมึงแซนวิมึงใต้ปะทองนั่นแหละเขาได้มาขายได้ไม่สามชานั่นไม่โกโก้นั่นน่ะเนาะเอี้ยก็เพิ่นก็ได้หาบมาให้ไหนค่ะพี่น้องเขาตั้งน้ําซุมเขาได้ใส่ในหมกไม่ไว้ค่ะในพี่น้องเขาเอี้ยเครื่องมันก็กิริยามันบ่มีน้ําหังในนั้นค่ะอําบ่มีน้ําสังในขนาดตั้งแซนวิในค่ะนะเอี้ยก็เขาได้มาขายดีหิมกัดนั่นดีไม่โกโก้ไม่สามชานั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาเฮียงเลยว่ายามแบบเป็นไปเขาแซนวิก็เจ้าผู้ค่ะเซงกว่านั่นแหละเนอืมเอี้ยก็เพิ่นกว่าเนมันก็ดีหับมากขายเขาเขี่ยวอันเฮเนี่ยค่ะเนาะตั้งว่าถูกผู้อุ่นถูกผู้อุ่นเลี้ยงถูกเขาเนี่ยค่ะนะเขาได้ใส่ในตองจริงเห็นมัดเอาค่ะนี่หวานเนี่ยนะคะยาก็เปิ้นก็ได้เอาแก้มกวนหม้อนั่นนี่ขึ้นมาหมีบใส่ตั้งเนื้อเกียนหวานหวานเนื้อส่วนเซนวีก็มันหวานเนี่ยอีหังก็หวานเนี่ยเมื่ออยู่มอกเหลือในน้ำหนักขึ้นมา15โลควรเอากว่าหนึ่งใส่เลยเห็นมิ้วในนั่นค่ะเป็นเจ้าหนันติในนั่นค่ะพี่น้องเขาเออในก็ตั้งกินตั้งยำเขาค่ะกวนเขาค่ะในก็ติดเพิ่งบ่ว่าเฮากินก็ว่าเฮามักนั่นน่ะเนาะเออมันก็เป็นซื่อนั่นตั้งกินเกี๊ยกไผ่เกี๊ยกมันนี่นั่นค่ะหัวหินมีแต่ดอยและทะน้ํามีแต่ดอยน้ําทะเลอ๋อยินจมขอบใจที่ต้องตักกันเข้ามาคิดถึงความจริงก็คือความจริงใจก่อนคําไหนนั่นค่ะย้อนสั่งให้กินเรานะคะมาต้องตักยินจมขอบใจอย่านําค่ะกินข้าวอิ่มๆเซจังกว่าอ๋อกินข้าวอิ่มๆสั่งๆอันนี้มันตั้งกินหังเอาค่ะนี่ก็เป็นตั้งกินตั้งยําเลยวันเกิดเมืองหลังวันแล้วเมืองเผาก้นก็เลยก็ติว่าตั้งกินเมืองนั่นติหวานผีมือน้ำ
ผีมือห้อยเฮ็ดตั้งกินหุงมือจังหือก็ติเกียกจังนั้นเนี่ยค่ะตอนนั้นเขามุ่นวีโฮอันว่าในข้าวตึกมาฮูจักตั้งเกียงใหม่ในกล้วยเนี่ยค่ะเนาะย้อนเพราะว่าที่เฮาขายอยู่นั้นเฮาหมยามกินอันนี้ล่ะซื้อๆเขามุ่นวีโฮนั้นหมยามกินที่ยามมากินตั้งที่เกียงใหม่ในเนี่ยค่ะเนาะเออแนวค่ะก็บ่ว่าคนเฮาค่ะในมันมาจู่ตุ่มกันนํานั่นค่ะนะตั้งเบิ่งในแล้วบ่ถามพี่น้องกันหลายพี่น้องล่างเคเนี่ยก็บ่ก่อนหลีพี่น้องล่างเคเขาก็ติเฮ็ดผักคิวโคล่างเคเลี้ยงเฮาในนั้นง่ะบ่ก่อนหลีพี่น้องโอ้ยก็เหมือนกันก็ได้เฮ็ดขมุ่นวีโฮเลี้ยงกะกันในก็ติเฮ็ดข้าวแก้วกะเลยกันในก็ติเฮ็ดซาซุมน้ำลันเห็มจังไหนมันก็ติเป็นจังไหนอ่ะลีลีวันวานเนี่ยก็การแต่เร็วหากินง่ายเนี่ยซื้อกินตั้งออนไลน์ก็มีน้ำเนี่ยเปิ้นออกมาขายพอกามีขายพูดมามีน้ำเนี่ยนะคะก้นกากก็กินง่ายอย่าไปว่าสั่งใหญ่ๆว่าเต้าว่าจังไหนก็เลยกินอ่ะพี่น้องเขาใครกินเต้าก็เลยกินใครกินใหญ่เนี่ยก็เลยกินเปิ้นวานเฮาเบิ่งเฮาแต่เร็วในเฮ็บตอบตั้งในก็เลิงเนี่ยเนี่ยเอานี่ค่ะเนาะเมืองเฮาไปเลยกินค่ะบางทีว่าซื้อกินมันคือกินน้ําไรมันเป็นเฮ็บมือจําซั่นก็มีก็นั่นแหละข้าวฝนในตั้งกินบางอันโดยเลยฟังไว้ลองเฮ็บมือบางอันเฮาบ่ฮู้จักอย่าไปเอามากินในนั้นค่ะเนาะเฮากูจังตุ้มเตอถึงไปอยู่ลีเฮาคักถึงอสักสายใจไล่ในนั้นค่ะอ้อฝากฟังไว้ปันหรือกินตั้งกินนั้นเนาะค่ะฮู้จักอย่าก็เฮ็ดให้มันหมดใส่แซนใส่อย่าไปกินอันน้ําซุปอําลิบมันจําซั่นในค่ะฝากไว้ปันกูก็กูก้นค่ะอ้อสืบงินถอมได้เพียงความพี่น้องขอย้อนกันเขามาตั้งแผลจอกแม่ในนั่นค่ะจงตึกถอมไว้อยู่ค่ะหื้อป้อถอมนี่ก็มาปั่นแห้งกันแล้วก็ตรงตักกันเขามาเลยค่ะนะพี่น้องเขาค่ะก็ถอมได้ตั้งเมืองใต้ป้อถองนั่นอิดอ่อนค่ะเนาะตั้งแผลจอกแม่ค่ะเนาะ

อ๋อค่ะตั้งเพจจ้องแม่นั่งคำเลี้ยงห้องไว้ค่ะฝากตอนด้วยถึงพี่น้องขออันย่นกันเข้ามากูก็ให้ลิงยินชมยับให้เลยห้านใจกันเซกับอําห้านใจเมื่อพวกมาถ่อมจำกันแทงในตอนการเนาะค่ะที่ในข้าวย่ำ10โมงถึง11โมงกลางนักกลางคำในค่ะอ๋อเมื่อในข้าวย่ำหมดเซงค่ะที่ย้อนผัดยันปอมแม่พี่น้องขอเมื่อกว่าก่อนส่งขึ้นมาทบกันแทงค่ะผัดยันเมื่อดังพิงพิงความอะไรซื้อว่ามีดังพิษสังใจก่อนคำห้องไว้สีอําต้นถ่อมสุดก็ย้อนน้อมอย่านำเมื่อพวกมาส่งขึ้นมาถ่อมจำกันแทงค่ะเนาะเมื่อในมอนมอนค่ะขอบใจค่ะ

0: เดี๋ยวครับคุณเกียงไกรเพิ่งวางสายแป๊บนึงนะเดี๋ยวโอเคครับไปฟังข่าวก่อนนะครับไปฟังข่าวก่อนข่าวมาแล้วครับ
1: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมสอบสวนคดีกักตุนน้ำมันในวันที่29พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
8: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
2: กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งสอบสวนคดีกักตุนน้ำมัน3สำนวนใหญ่พร้อมนัดประชุมคดีวันที่29พฤษภาคมนี
9: ้พันตำรวจตรียุทธนาแพดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีกักตุนน้ำมันว่าหลังจากการมอบหมายให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและคณะพนักงานสืบสวนดำเนินการตรวจสอบเรื่องการกักตุนน้ำมันเพื่อเก็งกำไรและจะมีการนัดหมายเรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าในส่วนของข้อมูลการให้ปากคำของพยานและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในวันที่29พฤษภาคมนี้และต้องรอข้อมูลจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษระหว่างนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกบริษัทรายใดให้เขารับทราบข้อกล่าวหาขณะที่พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีรัมผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าการสอบสวนคดีพิเศษกรณีกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงของ DSI ประกอบด้วยสำนวนคดีพิเศษ3สำนวนคือกรณีบริษัททิวเรียมปิโตเทรดดิ้งจำกัดจังหวัดอ่างทองรวมถึงกรณีบริษัท PC สยามปิโตรเลียมจำกัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกรณีเอกสารใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือจำนวน166ฉบับของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7ที่ไม่เป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานและอีกหนึ่งเรื่องคือกรณีเที่ยวเรือ99เที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือในน่านน้ำทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตือนผู้กู้ 200,000 รายเตรียมชำระหนี้งวดแรกวันที่5กรกฎาคมนี้
10: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.แจ้งเตือนผู้กู้ยืมเงินที่ครบกำหนดชำระหนี้งวดแรกจำนวนกว่า 200,000 รายให้เตรียมความพร้อมในการชำระหนี้ภายในวันที่5กรกฎาคมนี้โดยล่าสุดได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้พร้อมตารางผ่อนชำระรายปีรวมระยะเวลา15ปีให้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้ผู้กู้สามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างเหมาะสมภายใต้อัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ1ต่อปีซึ่งสามารถเลือกชำระได้ทั้งแบบก้อนรายปีหรือทยอยจ่ายเป็น งวดให้ครบตามกำหนดนอกจากนี้กยศ.ยังมอบสิทธิประโยชน์พิเศษด้วยการลดเงินต้นให้ร้อยละ3สำหรับผู้กู้ที่ประสงค์จะชำระหนี้แบบปิดบัญชีโดยสามารถตรวจสอบยอดหนี้ผ่านแอปพลิเคชันกยศ. Connect และติดต่อนัดหมายได้ที่กยศ. Call Center โทรศัพท์020164888ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569มุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
11: นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจติดตามความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยโครงการชลประทานเชียงใหม่สำนักงานชลประทานที่1ได้ชี้แจงแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนมุ่งเน้นการดำเนินมาตรการเชิงรุกหากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงมีระดับสูงขึ้นจะดำเนินการยกประตูระบายน้ำขึ้นตามหลักวิชาการและความสมดุลเพื่อพร่องน้ำและระบายน้ำให้ไหลได้เร็วขึ้นพร้อมเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มากที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมขังในเขตชุมชนซึ่งปัจจุบันสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงยังปกติและมีการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ยึดแผนการบริหารจัดการน้ำ8ขั้นตอนของกรมชลประทานเป็นแนวทางหลักเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงฤดูฝนปีนี้พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
1: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่26พฤษภาคม2569สายชนนิสั่งควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกในช่วงนี้คือกองทัพบูรพาคุณประหยัดไซสิริขับร้องนำผลงานของวงดุริยะโยธิน
1: เสียงตรากระต่ายเพลงกองทัพบูรพา

ที่จบไปนั้นคือเพลงกองทัพบุรพาผลงานของวงดุริยะโยธินค่ะคุณประหยัดไซสิริขับร้องนำต่อด้วยผลงานของพลตรีรวิจิตรวาทการนะคะชื่อเพลงสมรภูมิไม่ได้อยู่ในละครเรื่องใดแต่เป็นเพลงปลุกใจที่เกิดขึ้นเพื่อปกป้องและรักษาผืนแผ่นดินไทย

พลงสมรภูมิผลงานของพลตรีรวจิตวาทการจบไปแล้วนะคะวันนี้เราจะฟังเพลงจากละครและภาพยนตร์เก่าๆซึ่งจะเลือกเพลงที่มีการขับร้องคู่และนำมาบันทึกเสียงภายหลังนะคะเริ่มด้วย2เพลงจากภาพยนตร์เสียงสีกรุงเรื่องกลัวเมียปี2479เพลงแรกสุรานารีคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติและคุณนงลักษณ์โรจนพันธ์บันทึกเสียงต่อได้ชื่นชีวิตคุณสุเทพวงศ์กำแหงและคุณสวรีประกาพันธ์สองศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงค่ะทั้งสองเพลงนี้คุณจำรัดรวยนิรันดร์ประพันธ์คำร้องทำนองโดยคุณนาถาวรบุตร

พลงสุรานารีและชื่นชีวิตเป็นเพลงจากภาพยนตร์เสียงสีกรุงเรื่องกลัวเมียปี2479นะคะซึ่งแต่เดิมผู้ขับร้องก็จะเป็นผู้ที่แสดงในภาพยนตร์เรื่องนั้นเพลงชุดต่อไปเพลงหนึ่งที่ว่าเป็นเพลงจากภาพยนตร์เสียงสีกรุงปี2479เรื่องเลือดชาวนาคืนนี้เราจะฟังคุณทิพวรรณปิ่นพิบาลและคุณชัชวินภูมิดิษฐ์ขับร้องเพลงที่2ความรักของฉันจากภาพยนตร์เสียงสีกรุงปี2479เช่นเดียวกันคือเพลงหวานใจคืนนี้จะเป็นเสียงของคุณภูนศรีเจริญพงษ์และคุณฉลองสิมาเสถียรค่ะเพลงที่3ฉันฝันไปจากภาพยนตร์เสียงสีกรุงเรื่องเพลงหวานใจเช่นเดียวกันคุณมีศักดิ์นครัตน์และคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาขับร้องนะคะทั้ง3เพลงนี้คำร้องเป็นของคุณวิจิตรมาตราทำนองโดยครูนาถฐาวรบุตรค่ะ

เราได้ฟังเพลงจากภาพยนตร์รุ่นเก่าๆกันมาแล้วนะคะคราวนี้ฟังจากละครบ้างค่ะเป็นละครของพรานบูนนะคะเพลงแรกจันเจ้าขาจากการขับร้องของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีและคุณชรินทร์นันทนครสองศิลปินแห่งชาติต่อด้วยเมฆรัศมีคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติและคุณสุพรรณีปิยะศิรานนท์ขับร้องเพลงที่3ต้นข้าวคอยฝนคุณชรินทร์นันทนครและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติขับร้องทั้งหมดนี้เป็นผลงานของพรานบูนนะคะ

เพียงเอาทรัพย์เข้าช่วยเพียงเอารูปสวยเข้าเกี่ยวเพียงเอารถยนต์ตอนเดียวหาลอนเที่ยวสำราญจนดึก

บรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

เราจะสื่อสารฝาและยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดะจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เหมินซุงค่ะ
3: กวกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
0: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
2: โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล่ะควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
3: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
2: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
3: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลบอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนาะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
2: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
3: แม่นแม่นแล้ว
4: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลวเอาเก่งเรา
7: ซึ่งถึงหัวใจเนี่ยหอสิทธิบัตรทองถึงหัวใจเนี่ยหอสิทธิบัตรทองหลอดสิทธิบัตรไปจมบาทยังในไทยมวลเล่งบัตรประจำตัวประชาชนกับไปตูชูหัวใจคอมมอนหรือเสื้อใจคอมมอนอย่าลีเสื้อใจคอมมอนประกันสังคมเสื้อใจคอมมอนข้าราชการเสื้อใจคอมมอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเสื้อใจคอมมอนรัฐวิสาหกิจเสื้อใจคอมมอนองค์การมหาชนเช็ดสะใจคอมอข้าราชการการเมืองจะมัวใจเนื้อหอเศรษฐินบัตรทองหลอดเศรษฐินบัตรไปจมบาก็หมดใช้ต่อหอเว็บไซต์สปสช.แอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.แล้วก็กูสอต้องมูลนูหอสปสช.1330แล้วกูเต่าเทีย
8: เจ้าอีจงหนาจุกตินิ่งจังมงสวดเล่าหนูว่าอีปังรูทีมเจ้งใหม่ชื่อปังเกลาเต้งเม่งสวดต่อปูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อยอปูมั่วสวดต่อกุญแยขอตือหามงจัวจอหนูจื้อกุญย้อจวนเต่อศูนย์อำนวยการหาตีไทยสวดต่อปูปังฟัวอาองกุญย้อจวนเต่อลู่เสงเจ้งใหม่ดาวมงเตาจัวตุงเบอร์สูตงศูนย์จื้อเปอีอีออยี่ศูนย์ยี่ ลู่เซงแจ้งใหม่เต้าเต๋าจู้ใจตีถ่ายเต้งเหม่งสัวตะกูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อไม่ยอกขอเชิญตื้อจื้อเต้าใจเก๋แข็งจอใจกวดเหล่าเต้าลุนเต๋าตู้แอฟไฟดีมาช้อเหล่าเนอร์จื้อฮาเหล่าจัวต่อเต้ช้างปัวเหล่าหูเจ้หูจอเหล่าเต้ขยะเต้กินตรงขัวบล้องขัวชัวชัวอย่างมาจื้อปุ๊เหล่าจื้อรอนูตีอีลูอีลินดูมงจูนูตีไปเจ้าอีลูจื้อลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยอเล่งตื้อเหล่ายัวเจ้าลูจื้อเจ้าเลจู้ใจเกเช่าจูลูนเต่าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต่าลู่เสงแจ้งใหม่ลู่กงอัวอีปังดูทีมแจ้งใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจวดเล่าหูจื้อปูมัวปังฟัวอาองเล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชิดไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอกขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าทรงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชิดไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ้อชางเจ้าสูนเจ้าหยี่หล่อชื่อสูนจั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

จ้าสัวเกลาตัวก่งลู่ลัวเฮาลืองานนิทรรศการและเสวนาวิชาการหาจูนเหล่าร่างกือยัวมัวจ้อแฟชั่นกือยอดโจหูเตเชอไทยกือลูนเหล่าเตเจยจอจือคู่เลยจังกว่ายอจ้อแฟชั่นร่วมสมัยกว่ามงจูจัวระดับสากลกว่าตัวหนึ่งหูลุ่มลาเต้หนัวเตาเป้าหาจูเตแฟชั่นกือยอดจวนเหล่าเตเชอไทยมาลู่ลัวเฮาลือนัวย่ออีลูลัวเฮาหลือกุญยอจัวภายใต้ลูกโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นกือยอจวนเดาจอหนูจื้อกรมประชาสัมพันธ์มาลูลัวเฮาหลือนัวยัวอัวจวนนูติอีจูนูติแปลูเจ้าลินดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจวนัวอัวจวนเดาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ย้อจัวหูลูกงานหนัวเมยวนจื้อจ๋อตู้เจิ้งเจนักออกแบบแฟชั่นหาจ๋อตู้เจิ้งเจกือมั่วเก๋เป้าหาจูนเดาจอนเดาผ้าไทยกือมั่วส้วมเบนจ๋อย้อจัวหูเตไทยหาหยัวเตาไซนิทรรศการผลงานออกแบบสร้างสรรค์ลูนเดอจ้อตู้ลังหลัวกือย้อจวนเดอเก่าชุมชนยัวมั่วจ้อผลิตภัณฑ์อีปัวผลิตภัณฑ์จ้อต้วนถั่วเต่าจัวสวดเหล่าเตาไซฮะชื่อตั้งเล่นเดาแจงยัวเตาไซแฟชั่นโชว์กือทรงเก้าเหงย้อจวนเดอลู่ลัวเข้าหรือนัวแจงยัวเตาหลงเป้าเก๋เป้าหาจูด้านซอฟต์พาวเวอร์ฮะเก๋จื้อคูเปเต้แฟชั่นเราชื่อเปเต้ปังเต้าเก้าเหล่ายัวมัวเซออัวเข้ากลัวเลยจังอัวแฟชั่นเลยจังกว่าทัวเต่าจัวตัวหนึ่งหูลุ่มราเต้หนัวเตาปู่เตาเป้าแจงยัวเตาใจเทคนิคดอมเต้าจังอย่างเดอลู่ลัวเข้าหรือนัวมาสวดเล่าอยู่กันจงเนอตัวซึ้งซื้อจวนดักลู่ลัวเข้าหรือนัว

nhau sông y trồng nạ dự cứ tên ninh chàng suốt lao chua nú văn phút nú tỉ nên gạo chàng lu chứ lìn đô sông o chênh chứ bùa trào chậu chua nú nú hành giang chua lú chàng lì xá cậu y tụ cha cứ cắn nú nùa dò nhu bì kì hình giang chua lú chàng lì xá cậu o tụ cha cứ cắn bì kì dò chú sông nú dò nên sông đậu nú cú dò chua sảnh vang dòng xa cho cắn chôn tù sú tông chua hà lù mông đậu lú sến chân mại tuần dư y chồng nạ dư cứ tí ninh chàng suốt lâu mà quân đê nú cú tao cho y sang lù cha cứ dò sông dánh sảnh lao y sang lù cha mô lùm bê hà ta tún cho chạy chua mà cú mô cho lù cho bê suốt lâu tao lù cùng kế lô xe ua kế tăng lâu mà quân đê nú thó bê chó nạ dư cứ tí ninh chàng phong dư suốt lâu cứ mê ngang lù sai hà lù nông nhó chuôn đầu เพจ Facebook มาทอเมสวดเล่าปังจั่วกดไลค์กดแชร์อีลิงอีแชร์ปูจั่วเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมาอวดช่องดาวโจเมชัวๆเล็งชัวตูกือลุนรูกุญอ้อัวพงยูอัวเกลูปังจั่วช่องกลางดูสู่ต้องจั่วฮาลูมงดอกลู่เสียงเชียงใหม่มากูหวังฮะเจียสหตาตั้งกี่นัวเมสวดเล่าย้อนรูกุญอ้ออัวพงยูอัวเกเถาปีมุงจู่จั่วเถาสาวมาจวนซื้อนัวหนุ่ยเจกูยมมัวจ้อสู่สื่อจ้อลู่ถังจั่วเป้สวดเล่าเต่าเป้ามาจ้างสู่สื่อเทิมเต้กือกูยอจ้อลู่ถังจั่วเป้สวดเล่าเต่าเป้าหนุ่ยเจกูยออีจ้างสู่สื่อกือหาจูนเต่าจ้อหนุ่ยซื้อกระทรวงสาธารณสุขกูเต่าเต่าตัวเจ้งตรงจั่วสวดเล่าเต่าเป้าฮะอยู่เต่าตีท้ายฮะจ้อหนุ่ยซื้อกูย่อจั่วหลานเต่าเต๊ะเชียวไทยเราโปกูมัวจู่เขาเกตีท้ายฮะหาจูนตัวกังหม้ออีโบลามาเจ้าเล่ร่างนัวหนูเจมกูเต่ามัวจ้อหนูจื้อกูชั่วกูยอกระทรวงสาธารณสุขทัวเต่าเรนหัวหัตตาย้อจวนเต่าเล่งเห่ากูองค์การอนามัยโลกปัวเต่าเต่าตัวช่างเต่าหัตตาตัวกังหม้อโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลามาต่างชนัวหนูสั่งสื่อตั้งต่อมั่วเก๋ชื่อกี่เดาเห็นในหนอย่อจวนเดอคองโกมันซื้อหาตามั่วจอดต้นหนึ่งคือเตาใจตุ้มม้อหนัวย่อหยีปัวเจ้าเจ้าช่างเล่งมามั่วอ้อปัวเก่าเปล่าเล่งเตาปัวจู้สาหลุนเดาตุ้มกังม้อหนัวฮะมีกูเตามั่วเก๋กังคือมึงชื่อกี่มึงจัวหลังเต๊ะหลังเฉามึงจวนเดาอยู่กันดามากู้จัวย้อจวนเดาอยู่กันดาหนุ่ยเจมั่วจอดต้นเองเตาใจตุ้มม้ออีโบลาหนัวยอดจื้อเลงเหาะปวดจู้สายยอดอีเลงเหล่ามาวิเลนเดาหนุ่ยเจเต๊ะเฉือไทยกู้ยอดจู่เตามั่วมาตรการเดาเก๋คือหาตาตีท้ายคัดกรองจอดต้นเองย้อจวนหรือเต๊ะเฉือคือยอดเตาเก๋ตัวจัวเต๊ะเฉือไทยหนัวมาตั้งชื่อหนัวยอดหาตาเลเล้งตือคือเต่าเก๋คือย้อจบพื้นที่คือมั่วเก๋ชื่อกี่เดอะตุกังม้ออีโบลาหนัวชื่อเซ็งยอกคองโกฮะยูกันดาหนุ่ยเจมจ้อคือชั่วปัวหัตตาประกาศรอหัตตายอกเขตพื้นที่โรคติดต่ออันตรายหนัวยัวจู่เต่ามั่วเก๋ตีไทยมายอหัตตาจ้อตัวเองคือย้อเต๊ะเชิญหนัวเราชื่อจ้อคือมึงฉางจัวเต๊ะเชิญหนัวจ้อกังลู่จัวเต๊ะเชิญไทยลู่จูนเดอะเต๊ะเชิญไทยหนัวมากู้ยัวจู่เต่ามั่วเก๋กังคัดกรองแฮมั่วเก๋กังคือหาตากักตัวหนออยู่เตาเจ้ากักยอดนิ่งอย่างเจ้ายอดนิ่งเก่าอีนูหนอหัวจอคือหาตาเตาเก๋ตัวเอ็นจื้อหาตามั่วอาการเลยโลมั่วอาการเดือดทุกข์กังมั่วติดเชื้ออีโบลาเลยโลหน่วยเก็บจอหนูจื้อรัฐบาลโปเจเลมั่วสังเกียมองจวนเดือดเจ๊ชั่วเลยหนอจุปุกวังเก่งจวนเดือดฉันก็ยังเจเลมั่วสังเกียมองจวนเจ๊ชั่วเลยยอดจู่ยอมุนยอดจู่ต่ออย่างเจ้ายอดนิ่งเก่าอีนูหนอฮะชื่อตั้งเรียนเต๋อหน่วยเก็บจอ
หนูจะปกุตามบ้างสถานที่กักเหลือฮะจุดังค่าใช้จ่ายอ๋อเท่าคือฮะตายอตัวจัวพื้นที่ดาวนัวได้เท่าจอหนูจะปมว่าเงินแก่หนูจะปมว่าแยกแก่มุจรู้ห้องคือยอพื้นที่กักเหลือไม่ยศูนย์ยอจัวขอเชิญดาวยอช่างจ่ออ้อชั่วโมงน้อตั้งใจปัวสาธารณสุขปมหมังเลมวยจมุนยอจัวขอเชิญคือปมบางใจแก่คือยอจูเตากักตัวใช้จื้อมงฮะตาปัวมัวอาการกลั้งจื้อปัวเตาใจถูกกังม้อติดเชื้ออีโบลาวิโลหะวิโยฮะตาถูกกังม้อหนัวหนูชึกเกี่ยวชึกเกี่ยวใช้เกินเกาเลมาวิเลนเตาจอหนูจื้อคือยอจัวเตะเชื้อไทยปกุมบ้างคือมัวมาตรการยอลูตีไทยคอนเตาเหลือฮะเตาชูมาเป้กูชูมัวเป็นสืบเป้าเตาฮะตาเตะกังม้อหนัวหนูอยู่ลูกีจัวเป้เถาตื้อเลย่างหนูเจเป้เตาตีไทยถูกแข่งอ๋อก็เตาจ้องมึงตอนเจ้ามึงยอจัวเตะขอเชิญตัวนี้จะจ้องเห็นมาเป้เตาบูเจ้าเตาหน้ากากอนามัยวิโยเตะกังม้อหนัวเตะเถาหนูยอจัวเตะฟัวเตะจัวเตะเถาเป้ห้องคูเตามึงผังเตาอีตูตือคือเตาใจกังม้อเหลือมึงตัวจัวต่อเตะคือฮะตายอเต็นไดโลเตะขอจ้องคือยอห้องน้ำสาธารณะอุโนโลนุเจเปมัวเป็นสื่อเตาใจที่กังมอเก่งเชื่อทุกกังมอติดเชื้ออีโบลาเสือเยดอนดาวจางหยักมอมาวิเลนดาวอยู่คนจงหาตาเปติไทยเปตุเข่งอบูจังดาวหน้ากากอนามัยควรจวดเตฮะยอจือจำเป็นนุเจเปช่องมือยอจวดเตขอเชิญคือหาตาต้นนี้จื้อจ้องเอซื้อจื้อฟัวจวดซื้อช่องเลนดาวอมากูหอมมวยจะลูทัวเต๋อเล่นัวจวดเปสดแล้วเต๋อเป้าเล่นัวเอจวนซื้อนัวนุเจกูหอยัวลูจออีช่างเกลอเชจวดเปสดแล้วลูกงเกลอเชอวเกเออีปลาหนุเจกูมังเลจอกังลูมัวหรืออย่างจะลูทางจวดเปสดแล้วเต๋อเป้าจวนซื้อเอกูยะลูจออีช่างซัวปังเสงจวดอีเลงคือเต๋อถอตัวคือทอป้อจัวช่องร่างสัวปังเสงคือหาตาลูนั่งสู้สัวอยู่ก็อวนลัวมาร่างหนัวยัวมัวจอจัวอีตูจือเจเสงมงคือย่อจัวลูจอปากคาเก่าลูเสงตาคือทอตัวอ๋อเจกูกูหอมัวจะลูจออัวก็ตู้แฮมัวจออัวเกลอเจจัวเปสุดเลยลูนูก็กงเกลอเจนงอัวเกพี่พี่เลยลูใจต่างชนัวคือมัวเก่งขอเชิญนางกุลูลูเลยอ๋อมัวจอจัวเป้เตาน้อง

นะจวนเจอนัวหนูเจกุยัวดอกก้างลูมัวอีจ้างสูสือจอลูถังจัวเป้สดเลือกเตาเป้ามันเดาจ้างสูสือนัวหนูเจย่อจวนเดาจอหนูจื้อตู้เจ๋งสือเตาเตาตัวช่างเตาจัวเป้จอหนาจะเกิดที่นิ่งจางสดเล่ายัวเตาเจ๋งฟังเหาะเก๋กังคือฮาตามั่วอาเต้คอนเทนต์โลแล้วชื่อมั่วอาเต้อย่างคือฮาตาไลฟ์สดคือจื้อจื้อย่อคือยัวใช้แล้วชื่อมั่วสื่อเลยกรณีคือยังตังหลวงมั่วเก๋กังไลฟ์สดคือฮาตาเก๋ว่าอ้วงก็อ้วนเราอ้วนเปล่งอ้วนยินเตอมั่วเต๋าจัวเสาหัวเสาจัวเอมั่วตัวหนึ่งงามมองใช้เจ้าจ้องเห็นหามั่วตัวหนึ่งงามมองแช่เต่าเต่าเห็นมั่วสร้างโซตูอู้ตูนวดเจ้าจ้องเห็นมาเจ้าหนูจื้อปัวฮาตาเต้อย่างเดินเตอโนมานิยอเต้อย่างคือฮาตาฉุเก๋ใจหนอมาวีเล่นเตอเจอฮาตาก็จื้อตูไลฟ์สดโล่หนอก็อย่าตูคืองางมงกดแชร์มอสังจัวหลวหรือตูนเจสู่จู้ใจฮะเนอะจีฮะแต่ก็มอกดแชร์จัวเสากดไลฟ์เฟซบุ๊กซื้อตั้งชื่อมาก็มอกดแชร์สร้างเกมมูจัวอีตูเล่งตูนเจปุ้มมอเป็นสื่อตรวจสอบเต้าหอมาสู่มาวีเล่นเต้าเนเจรู้จื้อย่อยัวเจ้าเก่าช้าเกินเก่าอย่าจื้อชงให้อย่าจมรวมจีคลาวเล่นเต้าอีแสนบาทหนอมาจอนหนูจื้อปุ้มฮะตามจ้อตีอย่างเล่นเต๋าหนูเจนยูจ้อคลิปคือจ้อมีเงยยาวน้อยงเจอตัวเก่าหยี่ชงจืดจืดยอคือยัวไซหนอมาตีเถายอตัวหนึ่งม้วนถั่วเต๋าเล่นเต๋าม้วนแช่สร้างเล่นเต๋าหนูเจนูถูจู้ใจหอหนูยอตีอย่างคือจืดรงไซโลหนูยอตีอย่างคือหนูจืดรงโลตั้งชื่อมายังตังลุงเก่าหนอซื้ออ๋อชินเดหนอซื้อคือมั่วปู่เต๋าฮัตตาเสาหัวเสาจืดเจปวดจออีจ้อคลิปเล่นเต๋าอีจ้อไลฟ์สดอีขอวิดีโอเล่นเต๋าเจโอ้ตัวหนึ่งกางมงใช้จ้องตาตาตัวหนึ่งกางมงแชร์จ้องเข้าใจเต๋าเข้าใจเหล่าเจจ้อหนูจื้อตู้จิงสื่อปวดฉาเลฮาตาอัวเล่นเต๋าชื่อเต๋าหนัวเนอมาตั้งชื่อหนัวจ้อหนูจื้อปวดกูตั้งต่อเชิงฉาฮาตามัวเล่งตือโลมงกดไลค์กดแชร์โลหนูเจกูอยู่เจ้าดำเนินคดีเจ้าเล่เก๋ใจหรอฮะชื่อยอฮาตามั่วเก๋กังกดไลค์กดแชร์จ้อคลิปคือยังตั้งลูหนูซื้อต่อชิมาจอหนูจื้อปกูฮาตากูเฉิงมั่วหรือยังจื้อมองแฮหนอคืออัวเลนเต๋าเจฉุเก๋ใจมาสุเลกูเก๋กังคือฮาตาก็มองประจานอีตุต้นเองเราชื่อยอยุงเฉอีตุต้นเองโลยุงมองถั่วเต๋าที่อย่างเล่หนูจัวเสาหัวเสาจัวเออโจมต้นเองสวัสดีเนี่ยเต๋าเนี่ยมองเฉตุต้นเองคือก็เฉินเต๋าเราชื่อมั่วเก๋กังคือฮาตาก็มึงมั่วลัวเต้คือจื้อซงคือยังตั้งลูจ้าลูถั่วเต๋าโลจ้าลูอ้วกว่าตุนเต๋าจ้างมั่วนุเจอ้วเต้อย่างเล่หนูกูฉุกเก๋ใจฮะหนอก็อยู่เจ้าคดีคือฮาตาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาฮะพรบคอมพิวเตอร์ฮะอย่างจวนจื้อนุเจย่ออย่างจนจื้อหนัวมากูปู่เต้าหาตามัวเป้มงเจ๋งอัวเลยหนัวเจ้าจ้องเกินเก่าเลยหาจูอย่างที่เป้หนัวหนูเจยอดจอดกลัวคือมั่วสืดเช่งอุบัติเหตุเราสืดจอดกลัวคือมั่วอีตูตัวหนึ่งตือปวดจู้สามาจอหนูจื้อปัวหาตาจอกลัวเลยหนัวหนูเจเป้ชอบมั่วอัวเต๋าจื้อจงใช้ชอบมั่วอัวเต๋าจัวเสาหัวเสาจัวโลเราสืดชอบมั่วสังมึงจัวลวดหรือตูยอดเท่าคือหาตาก็ยัวมั่วอัวเต๋าเราสืดก็ยังมั่วสังโซเล่งตือก็ยัวจู่เซนเซอร์กว่าแต่กลัวชอบปูแจ้งหนอชอบปูแจ้งเราชอบปูเขาคือเจ้าเจ้าชายหนอหัวยาตาก็มกอวดเต๋อเต้อย่างเล่นเต๋อเอ็นือเจ้าเจ้าชายเฮงหนูเจฮะจื้อทางเล่นเต๋อจอดกลัวคือมกอีตูตือคือปวดจู้สาเอเป้เพ่งมกอวดเต๋อเจ้าเสาหัวเสาจัวมาจอหนูจื้อปูหาตาอยู่เล่นเต๋อหนูเจใช้เต๋อหาตาอยู่ใช้จื้อเต๋อตูคือปวดจู้สาหนอมาถือว่าดูหมิ่นตูต้นเองปวดจู้สาฮะปวดจอดคือตี้หนอมาวิเลนเต๋าขอนเต๋ามาฉุกเก๋ใจนู่นเนอมาฉุกเก๋ใจกฎหมายอาญามาตราไปปัวเจ้าเจ้าเจ้าทับไปรู้จื่อย่อย่อเจ้าเก่าจื่อเขาเลยไปรู้หลีให้ย่อจงบัวจื่อเขาเลนเต๋าจื้อเชงบะหนอมาขอนัวปู่เต๋าหาตาเจ๋งมั่วจะย่องเลนเต๋าตู่กูเจ๋งทัวเต๋าจอดรั่วเลนเต๋าฮะมาย่อเต๋าเจ๋งฟังหอฮะอย่างจวนจื่อต่อกั้งเก่าหนูเจย่อจอดคลิป
กือฮะตามึงเนี่ยเตาสูต้องโลเราสุดถ่ายคลิปวิดีโอโลตัวต่อเต้สาธารณะขอเชิญกือสาธารณะหนอมั่วเก๋กังกืออ้วกคอนเทนต์กือมึงมึงว่าอีตูกว่ามั่วเก๋จังมือโลเราสื่อใช้สุดเตาอีตูโลเดินเตาเอก็มั่วอวดเต่าโนมาคอนเตากูถูกเก๋ใจฐานละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวหนออย่าก็สุดเตาใจเก๋จอใจเดาตูคือก็มึงเดากล้วนเดาเอกก็จะได้มดจอนุเจคอนเดาอย่าก็กู้ละเมิดโปรเลสส่วนบุคคลละฮะโปรเลสส่วนตัวละนุเจถูกเก๋ใจอ๋ออย่าปวดเกาะตัวนุเจก็อย่าเจ้าดำเนินคดีฮะมาวิเลนเดาเตี้ยงได้นัวย่อเตี้ยงคือเป้สังจือจู่ฮะมาเป้ฮออวเลนเดานุเจจอหนุจือปวดหัตตาสู้จู้ใจเนาะมาเป้สดเลยอย่าเตาเจียงฟังอ๋อเอกูหอมมัวจะรู้ทางได้นัวจวมเป้สดเลยเตาเป้าเลยนัวเอจวนซื้อนัวนุเจกุมัวฟัวจวดเลนางกุย่อจัวพังเก่าเตหูเตเชือไทยจะหลุดทางจวนซื้อมาย่อจัวนู้นวนดอกพังเก่าเตหูเตเชือไทยนุเจจอหนูซื้อปกุหาตามวนนางย่อจัวเปล้าเจ้าเฟงป้วนดอกไทยแกลอางเฟงเด้ามานางย่อหลุดจัวรู้เสงแม่ฮ้องสอนเจียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกฮัลลุเสงเพชรบูรณ์มาย่อจัวนู้นวลเต่าฟัวจัวจ่าย่อจัวกือยังเล่นเต่าหนึ่งเก่าอ้อจูหนึ่งเก่าเจ้าองศาเจ้าฟัวจัวกู้ย่อจัวกือยังเล่นเต่าไปเจ้าเปล่าจูไปเจ้าช่างองศาฮัมมั่วจวนเจ้าเล่นเต่าเก่าจูหนึ่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะกูฮันจื้อเลยหนัวฮาตาจื้อนู้นวลฮะปีกีนุ่ยเจมวลนางย่อจัวกือยังเล่หนึ่งเก่าจูเปล่าเจ้าเฟงปัวหัวนุติหนึ่งเก่าจั่วจูนุติอีรู้เจ้าหลินตู้มาสดเราอยู่เตาจิงฟังอ๋อจุขอหาตานั่งอยู่เตาชอมินจื้อตัวย้อจั่วเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าเฟ่งปวนเดอะไทยแหล่อังฮะเก่งขอเชิญมานั่งอยู่ลูลูอ๋อมันตู้นัวเตาเตาขอเชิญนั่งลูอวจวมฟัวจั่วหลงเปาตีเถ่าฟัวจั่วกู้กู้เห็นนั่งลูปีแก่นุเจมฟัวจั่วเจเลจ้าอวจวมเตจ่าเปรู้เจกู้หลงเปาเจเลจ้าฟัวจัวซื้อแย่งเจมั่วเป็นสื่ออวดจัวอยู่เตาใจเขาถั่วเตามาสดเลยอยู่เตาใช้ชัวถูกแข่งตัวสงอ๋อฮะรู้ใจต่างชื่อนัวยอรู้ใจดูนางเหล่าอยู่เตาจ้องมุดเตาเก๋มึงจะขอตื่นแล้วยุก่อนจงหาตามบ้านเก่าอ๋อฮะเล่นถือกือเม่ซื้อจอดเชฟมอเตอร์ไซค์นุเจกูอยู่จู่เตาบ้างจอเสื้อกันฝนจูนใจโจหูไม่รู้เชะเอถ้าคือนางลูนุ่ยเจอยู่ทะเลก็ยังคือยอดชูลูนางตีไถนางอ๋อมันตูนัวอย่ารู้ใจตูนางนุ่ยเจยังโยมัวนางลูลูเลยมาสดเราใช้ชัวตุเข่งอ๋อไม่ย้อตัวขอเชิญตื้อฟัวจัวชงเลยจังซื้อชองเต่าเต่าฮะเต่าสู่ต้องตัวกงเก๋โลเจทางเปะเต่าจวนหนึ่งดูสู่ต้องจัวฮาลูมงดัดลู่เสียงจังใหม่เต่าสู่ต้องตัวเต่าจัวตุ่มเบอร์สู่ต้องสุนซื้อเป้อ๋อช่างเจ้าสุนสุนช่างก็คือช่องต้องเตาตัวเตาจนได้ตัวเพจ Facebook คือยอสวทเชียงใหม่ AM อีเซ็งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์มาลงชาร์จต่อใจเมซัวเล็งชัวตัวเอจวนซื้อนัวนุเจ็บกูฮออยู่ลูจออีช่างเกโลเจจัวเปสุดเราลูกงเกโลเจอวเกจัวเออีปลากูลูใช้จอมต้องเตากูมาจอกังลูเต้นต้องเตาจัวเปจอน่ะจุกตินิ่งจังพงอยู่สุดเราอ๋อเอกูยอลูจออีช่างลูเต่ากูยอจ้ามีเสงว่างช่างลูเต่ากูมัวลุ่มเบฮาตาจัวหนันจัวจื้อมากูยอมมัวจะลูจอจัวอีตุหนาเจเสงมงย่างย่อจัวลูจอบ้านเก่าอ้ออำเภอพบพระรู้เสียงตาคือก็ฮาตาวอลุ่นเน่งคือตู้ตู้ชาจูมอนะจูมอจือมาสังถอยอีช่างลุจ้าฮาจูจวนะจวดจื้อหน่วยเจกุ้มบางเตาจามิเสงว่างช่างลุเต่านัวเอกุมอจออัวก็ตู้ฮะจออัวเกลอเจจัวเป๊สุดเลยลุนดูก็กงเกลอเจนงอัวเก

养老天咯。年天金蛋就要断体要成功着迷动着你望着望着个应天车落地了落年哦。

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลกำชับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวชาร์จไฟหลวงโดยมิได้รับอนุญาตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลกำชับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวชาร์จไฟหลวงโดยมิได้รับอนุญาตย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแนวทางของกรมธนารักษ์อย่างเคร่งครัด
10: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมกรณีเจ้าพนักงานของรัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวไปอัดประจุไฟฟ้าหรือชาร์จไฟของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐโดยมิได้รับอนุญาตตามที่สำนักงานกพ.เสนอและจะแจ้งให้คณะกรรมการปปช.ทราบต่อไปในการนี้รัฐบาลได้กำชับให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าที่กรมธนารักษ์ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งมอบหมายหัวหน้าส่วนราชการควบคุมกำกับดูแลบุคลากรในสังกัดอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่เข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันขบวนรถเชิงสังคมยังเปิดให้บริการตามปกติย้ำภาพเอกสารหลุดเป็นเพียงแนวคิดภายในเพื่อการศึกษาพร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์ต่อเพื่อป้องกันความสับสนการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ภาพเอกสารภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งระบุถึงแนวทางการงดเดินขบวนรถเชิงสังคม30ขบวนและปรับลดระยะทางอีก16ขบวนจนสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนและนักเรียนนักศึกษาที่ต้องใช้บริการโดยยืนยันว่าเป็นเพียงบันทึกข้อความภายในเพื่อนำข้อมูลขบวนรถที่มีผู้โดยสารน้อยมาเริ่มต้นศึกษาเพิ่มเติมว่าพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนเปลี่ยนไปอย่างไรและจะสามารถปรับปรุงเส้นทางหรือนำหัวรถจักรและตู้โดยสารไปหมุนเวียนให้บริการในเส้นทางที่มีความต้องการสูงกว่าย้ำ ในวันที่1มิถุนายน2569จะไม่มีการยกเลิกหรือปรับลดเที่ยววิ่งขบวนรถเชิงสังคมใดๆทั้งสิ้นประชาชนยังคงสามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลาเดิมปกติในทุกเส้นทางทั้งนี้การรถไฟขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์หรือส่งต่อภาพเอกสารดังกล่าวเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี
11: ้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากทม.ได้กำหนดเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆทั้งพื้นที่รับสมัครณห้องบางกอกชั้น B2 อาคารไอราวัฒน์พัฒนาโดยเปิดให้ผู้สมัครลงทะเบียนแสดงตนตั้งแต่เวลา 5:00 นและเริ่มรับสมัครอย่างเป็นทางการระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นพร้อมจัดเตรียมพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนทั้งจุดรายงานข่าวจุดถ่ายทอดสดจุดลงทะเบียนและระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อให้การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องด้านความปลอดภัยและการจราจรได้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่รวม225นายดูแลความเรียบร้อยตรวจตราพื้นที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครและประชาชนโดยรอบเพื่อให้กระบวนการรับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยของชาวกรุงเทพมหานครชนันชิดาสังทองรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: โอ้บูดาจ้า
3: โอ้บูชอปเปอร์
2: เบอร์ซุงค่ะ
3: ปอกว่า
2: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เจ็บป่วยต้องหาหมอแต่ไม่รู้ว่ามีสิทธิ์รักษาพยาบาลอะไรใช้ได้ที่ไหนวันนี้ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลด้วยตัวเองง่ายๆเพียงแค่เตรียมเลขบัตรประชาชน13หลักแอดไลน์ Official ของสปสช.ค้นหา @NHSO กดเพิ่มเพื่อนจากนั้นมองหาสัญลักษณ์รูปบัตรประชาชนกดเมนูตรวจสอบสิทธิแล้วทำตามขั้นตอนหรือโทรสายด่วนสปสช.1330กด2ตรวจสอบสิทธิตลอด24ชั่วโมงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสิทธิหลักประกันสุขภาพของคนไทยเจ็บป่วยเมื่อใดอย่าลืมบัตรประชาชนยืนยันตัวตนทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทเพื่อความรวดเร็วถูกต้องและป้องกันการถูกสวมสิทธิ์เพียงเท่านี้ก็ใช้สิทธิรักษาได้แล้วสำหรับเด็กเล็กให้ใช้ใบเกิดคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทสิทธิดูแลสุขภาพของคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง
6: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัชรุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
7: ชาว่าบราวัติมาปีใหม่อาทิสึกตาจิงชมองเป็นยังไงอัมซาจองวับเช่นไม่ค่อยมาปีใหม่ปากไก่ฝรั่งอ่ะทีห้าทีนี้ก็พวกไฟยังว่าห้าซาซึทีนี้สังเกตคนตัวอย่างโฉดซึกูควงอ่ะมาคืออาโตถาโชดงากระปากกระเมียนแบสเปียลุมิโดขยันดัวชุบดงาซาซึความแบดิต้มแบงอ่ะอาโตถาโชบงาอาทิยาวพื้นที่หรือตัวจางงูเป็นยังไงก็ยาระบบไฟดีค่อยนี้มาอนุญาตอยู่ไปเหอะมาคืออาโตถาโชดงาอาทิยาปีความวัดตุ้ดสองงูเป็นยังไงฝาฝืนยังคือกลุ่มหมายเลขชัวยาชัวยาโจดงาอาทิแบงก็เป็นยังมาอาตุสวาอาตุเบียพะมองโงเบญญาอาโวโทแจ้งง่ะศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันง่ะอันนี้คือฝุ่นละอองง่ะมาคือจังหวัดเชียงใหม่ง่ะยี่เบอร์โทโงเบญญาง่ะ 053ง่ะอาทิเย112808ง่ะหรือที่มาโงบัญญาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ยินดีปีมากทีเดียวพักกายอยู่ฝรั่งอ่ะอันนี้ประกาศมาก็ตะวันไล่ยืนจอดรอฝรั่งอ่ะ

雪花不拉和花啊，你那出没花你见没好我历史我都知的话就不拉我啊啊我历史我把卡过我们家他进来啊สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าดูจ้างานอาทิตย์ท่าวิทยุว่าเมื่อจะมองบรรยากาศยี่ระบบยาเอเอ็มยี่ครึ่งความถี่ยาที่ตุลียาชีสุโชวาจวนยาตุลาอาทิตย์ท่าวระบบไลฟ์สูงจวงงานฟิสบุยเพ่งว่าเพื่อสวทเชียงใหม่เอเอ็ม1476กิโลเฮิร์ตซ์งานในแนบเฮือสูงมุขวันยิ่งมือที่ควาโดที่มูลองมันยามีมุขวันยีสามโมที่ยิ่งมาเฮือยี่ควาตัวอย่างอ่ะนัดที่ยี่ควาเฮือนัดยาเสือที่ยี่หรือตัวอย่างอ่ะในเมื่อที่ยี่งอมันยางาวุริสุอาบาบเฮือลีฮะสุดที่ยี่ในเมื่อที่ยี่บ้าเฮืออ่างยิ่งอ่ะยี่ขวัญยี่ตัวยี่จะโชคโอเอาท้ายอาบาบมันยาเฮือว่าฮะยี่จะสิยี่ในเมื่อที่ยี่บ้าเฮือนัดสามยิ่งอ่ะที่ยี่เฮือยุคคุบเฮงานยี่ตัวเนี้ยชดซื้อกู้ขวดยุคมังงะที่ยี่เฮงะเอาเชื่อว่าเฮก็ลาปีมาปากาแจ้งเตือนยังเฮงะเอามือสั่งงูไม่เธอกว่าวรถบีเยี่ยมาว่าจ่าเชงะที่เบญญาอยากกลุ่มมิชาชีพว่าเฮวันแรกว่ายี่ลิงสุฟลายเฮทานยี่ดูยี่กุลียี่เจ้ามาที่ลี่เจ้ามาทานยี่ดูยี่สมัยเยอามีรถบีเยลัสบิลฮะดาวังกันว่าเฮอามีเนี่ยเฮที่ปีมาจังอ่ะเอาที่เชื่อพระเจ้าจงมันยามาเฮจำมองอ่ะถัดอยู่จำไม่ถึงอ่ะปีขวากว่าวรถบีเยมาบ้างว่ายี่แอปกระเป๋าตังไงกระเป๋าตังยี่เฮรถบีที่เยมาถึงกาจวงอ่ะอามาหมอวันดารอยว่าเฮยี่เงินดารอยเฉพาะงาที่ยังว่าวยี่เบสงมันยาเฮยิ่งเหยียดกันจังอ่ะยิ่งเวลาเราไม่อยากเหยียดเนี่ยชมความเงี้ยวสักว่าสมุทรสติลีเป็นอ่ะยิ่งเวลาเราเหยียดนี่มีกระเป๋าความเงี้ยวว่าฮะยี่สิบกุญแจสติลีรถบีเยี่ยนเอาง่ะที่เงี้ยเอาไปคว้ารถบีเอาง่ะไม่ยังง่ะผมบอกว่าไม่อยากเหยียดเธอโชว์ฮะโชว์ฮะว่าเงี้ยกูฮะว่าอบาลีมาสบเหยียดถือมาเหยียดที่ตัวบ้าอบาลีมาที่เรื่องว่าที่เงี้ยผมบอกยังไม่อยากเหยียดที่เงี้ยมาเหยียดคือมีมาให้ยี่ห้อสติลิเปลงาปีขวานุภาอาชีวะจะบ้างก็ที่เห็นแล้วคือรัฐบาลยังว่าชดเชยเบื่ออาวุธหรือสติลิบัวเบื่อสิ่งใดบ้างคือก็ข้างาที่เป็นยังอามาอาวุธมัวสมาสุบะคืออาวุธยี่แอร์กระเป๋าตันดารอยู่แต่ละเนี่ยคืออามีสมัยยังไงปีขวานุสมัยยุ่งว่าเนี่ยอาวุธว่างว่าเป็นคืออะไรเนี่ยสารยิ่งสูงอย่างว่างาวายาข้อความมาสุขละงาที่เนี่ยท่าจะเอาชมไปเห็นไงเอาวิบิสเบอร์โนวายแอดอยู่เนี่ยคือยิงยาถึงไกลช่างอ่ะทำไมถึงมาปิดมาเจนแต่งอ่ะอาจจะเบอร์เทียบว่าที่สัญญาคนนี้ว่าไงเอาวิรถบินจะบอกเธอเตะเปรี้ยวมันเสือวัตถุฟลังเนี่ยคือทันยินอยู่เนี่ยคือยีอยู่ข้อมูลเดียวคนนี้เจ้าหน้าที่กุมารทำไมไม่เนี่ยคือถักกึ่งอ่ะเอามาสักเธอที่ว่ากลุ่มไม่ใช่เชื่อว่าเธอที่ชอบอย่างว่าสิเลก็ลำมาเขมียงอ่ะมาเขมียงแต่จะไม่ได้ชอบง่ะที่นี่ง่ะที่มาที่เชื่อเขามาสัญญาที่มือจะพูดว่ากูนิสุงอ่ะแต่งนิสุงที่มาแจ้งเตฟลังอะไรอย่างกรงอุตุนิยมวิทยาง่ะมุสาเอาสุพันเหนืองอไม่ยังไงบางพื้นที่ง่ะที่เกิดต้องอย่างคือเมือฮะคือสิริเลียง่ะที่อย่างคือมีฮิโรฮะยามาจวบที่เป็นอย่างที่ยาแม่บางว่าเธอพื้นที่ว่าคือมีความเสียมันอย่างที่วัดจัวบาจาสูงอ่ะที่ยังกว่าอันเจริญคุยเคยจะสูงเคยตั้งยาฝาลาจะมองแบบไงปีความมือห้าก็พันเลี้ยงงูบรรยาอาจารย์เจ้ามหาเทลเกินได้ไงที่ยังนอวัดจัวบาขันยีงอละปัจฉีกวยยามังอ่ะอันเนี้ยกูเราเชื่อที่ยี่สิบหกที่เกินได้บ้างปีความมือห้าญี่ปุ่นที่เชียงงอที่เห็นเรื่องพันเลี้ยงงูบรรยาคือมาเคยตั้งยาจะมองฝาตาบรมเงาเทววัดจัวบาจาสูงอ่ะอันเจริญคุยเคยจะสูงเคยมือห้าคือพันเลี้ยงบรรยาคืออาจจะจะมาเหตุเล็กๆน่าเป็นที่มาเจนเตฟลังอ่ะที่เนี่ยวิสมาจะสูงเงาอ่ะว่าคือดูสูงมาเหตุเนี่ยจำมองอ่ะโลชิบเนี่ยเหตุต่างเนี่ยเชื่อง่ะโลชิบมันเสนอมาหาลีบเหตุกุศลจะโลพูยมังอ่ะสุดยอดมาเหออันตรายง่ะมาหาลิซเบเหอโลชิบเนี่ยต่างเนี่ยเชื่อของอ่ะที่นี่ที่มาเสียงโอ้เป็นยังไงที่ที่มาปีใหม่สุดจริงใช่ไงอาวอาบามาเยซูง่ะที่นี่คืออาวชุมโมเธอง่ะอาวชูชูมีง่ะอาวอามา
zanu za shi zo so nga wole pa le ma zo so nga amba ga te ga cha nyi ga tu nye nga pi hwa wo za ni za shi a de a ye pi ye mi chi ma ro ngo yi ko cha ma ta ma da ba he a te shi pa ke le mi he a wo ri ya nu nga yi bu tho zo nga a wo tho fo nye ya la yi zo cha ng he yi da ngo nga ti ya ha wo le shi pu sa ya he yi na ยมุทโธมันจะคือ1386งาทำไมมันจะคือตลอดที่ทนนับบุญงาเอาวะที่พระชูโคตังโอมันจะคือเอาวะจะเนี่ยจะเห็นจะคือเบียกาบุญงาคืออ่าอย่าพี่อย่ามีเชื้อต่อมาเงาะอ่าจามังาต่อมันดักเลยก็คืออีกก็เป็นมันจะคืออ่าวะจะเนี่ยจะเห็นจะคือเบียกาอาที่จะคืออ่ากุฎิคือนาคือเลยมันคือมีอาบุญงาอาที่เป็นอาสุอาบามาอยู่สู้อาวุธสมุหงะอามาลิปันลิมาอามาจันนิจชิระเฮติเลกตุยงะพิฮวยาอาที่ชีพายุจางวงเป็นยังหงะอาวอิบุธมาทุฟุญเฮติเลอาเปิดสายเงะอาลิยตุเจมังอ่บัมบายามาเฮติเลยีกะเปรงะธรรมะธรรมะปีมาเฮติเลเจนเตยังะอาที่นิธรรมะเตชะวงเป็นยังชะของะอามุสาเจวจะสุจามาลำบทอะไรค่อยบังเกิดที่ยาจามุตาเองะอามุสังเบกอาขึ้นจากขึ้นเลยมีงอกลุ่มมิชาชิบะโอจะซื้อสายเงคือมาสุฟลามังอ่ะอันนี้เป็นมาฟุบะมาบึกก็เถอะง่ะวัวแต่กับกุญญ์กับเชี่ยเง่ะมาใส่เห็นยิบะคือจะซื้อยิบเพื่อมิเงคือมากุญญ์มาเชี่ยฟุบะอ้วมาคือถ่ายเง่ะฟุบะอ้วบะเรศถ้าแบบจะซื้อมาสุฟลังอ่ะทำไมคือก็ละคือที่พิมาประกาศยังง่ะชิบุรีบะคือมาใส่คืออ่าวเราชุบะคืออ่ะก็จะคือที่ยิบเพื่อยิบะอ่าถุยยิบุรุงเง่ะที่ฟุบะเบื่อมันจะเง่ะสุดท้ายแบบผู้บังคับมองว่าว่าจะซื้อมองว่าง่ะอ่ะบ้างคือสุดท้ายแบบผู้บริโภคใช่ไงอ่ะบ้างคือที่เด็กกินจะไม่ใช่ง่ะว่าจะซื้อจะมาหาบ้างคือเอาที่กินยาถัดใจลอยง่ะอ่ะแต่ยิ่งมาชี้จะคือกับคนยิ่งกับเชี่ยง่ะทำมาทำมาปีมาเจนเตียง่ะอ่ะที่เป็นยังกับหามุสันนั่นแหละคือมองว่าง่ะจะคว้าเงินนั่งอ่ะทำมองว่านั่นก็ย่าสุดกว่าจะคว้าชุดกว่าง่ะ

的你是天涯，啊，错过。

0: 我谢谢你生啊你我和我撒茄子瓜也多少来花撒花也难忘来月
1: 哎，你是我努力撒茄子花的主人，
0: 哎，对，
1: 哎，来花。

0: la gueule,
1: oh, si не

حين وبما ضفت لقيت ما صيّر

0: О, Есенина, а не Хасаня, а седла. А я беда. Аллаху.
1: Я то тело.
0: Ой!

Hey, you saw no dead that I am the quiet one.

0: Amanhã Deus
1: no dena vati uma desada que aí ia pô
0: e
1: Amazon.

0: amma hadia.
1: Да не, а масса.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ตลอด5วันของการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีได้ใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมยอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040วันที่2มากกว่า25ล้านคนแล้วขณะที่ระบบคัดกรองสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ได้แล้วกว่า5ล้านรายภายใน24ชั่วโมง
1: อิหร่านประณามสหรัฐกรณีละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังกองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงขีปนาวุธในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านกรมพละศึกษาร่วมกับจังหวัดพัทลุงเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กด้วยวันที่26พฤษภาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระประณามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญท่านขอให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยและหม่อมฉันมีความชื่นชมยินดีในสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองซึ่งดำเนินมาครบวาระ168ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริงการสนับสนุนเกื้อกูลกันและความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศทั้งสองทั้งในระดับทวิภาคีและได้กรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเราโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการบริหารจัดการน้ำปศุสัตว์การเกษตรและพลังงาน